90ลูกทุ่งรักไทยขอเพลงโทร02-280-7127 SMS 468-9990 แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์โหลดฟรีทุกระบบ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: ใกล้แล้วทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งด่วนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าก่อน30กันยายนนี
0: ้เพลงฮิตที่คิดถึงโดยดีเจไกรสอนบุญมา

0: คิดถึงกำลังเดินทางลมความคิดถึงและคิดถึงคิดถึงครับสำหรับพี่น้องชาวโรงงานนะครับฉันธนาช้าๆนะครับจะมอบความสุขไปบุกที่โรงงานของคุณครับสุขที่25กันยายนบริษัทสวาลอฟสกี้แมนูแฟคเจอริงประเทศไทยจำกัดนะครับมีของรางวัลไปแจกกันแบบไม่อั้นเลยทีเดียวครับพบกับหมอลำซิ่งตัวแม่นะครับบัวผันทางโสด้วยนะครับขอบคุณดีคอลเจนเครมิลเครื่องดื่ม OT สบู่สมุนไพรอิงออนคุกกี้ฟันโอเซรั่มวิตซีจาก Royal Beauty ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคโรตินห้ามาโอสดพูดจำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนยาวต้องแจ็ปครีมซองยาจุดกันยุงตราหารฟ้ายาแก้ไอตราอาบะเทสูตรผสมมะขามป้อมนะครับสินค้าที่สนใจอยากพบปะชาวโรงงานแบบใกล้ชิดติดต่อบริษัทช้างไทยครับ02-9745-720ครับ
1: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
0: ฝนตกทุกวันเลยนะครับเวลาที่เสื้อผ้าเราเปียกชื้นนะครับก็จะมีอาการคันยุบยิบตามมานะครับสบู่ไมด้านะครับตัวช่วยลดอาการคันกวนใจเพราะว่าสบู่ไมด้านั้นจะมีส่วนผสมของซัลเฟอร์ 2.5% ครับมีคุณสมบัติลดการสะสมของแบคทีเรียและเชื้อราที่เป็นสาเหตุของอาการคันระคายเคืองผิวหนังใช้ได้ทุกวันทั้งผิวหน้าผิวกายนะครับผิวไม่แห้งด้วยเพราะมีน้ำมันมะพร้าวช่วยให้ผิวนั้นชุ่มชื้นขึ้นอีกด้วยนะครับอาการคันก็ลดลงครับซื้อได้ที่ร้านขายยานะครับรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ Shopee TikTok แค่พิมพ์คำว่า Best Health ครับ
2: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมเสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมเสน้ำตราโปเซียน
3: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โหดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซัมสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซัมสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
7: เพื่อส่วนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานี Expo 2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็ป
8: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช็อปปิ้ง
9: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวเคโรติน
0: ดูแลผมอย่างมืออาชีพนะครับต้องเซตนี้เลยนะครับเซตแคบิวเคโรตินครับในชุดนี้จะมีทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยแชมพูเคโรตินครับที่อุดมไปด้วยเคโรตินจะขนแกะช่วยฟื้นฟูผมแห้งเสียจากการทำเคมีนะครับเสริมความแข็งแรงให้กับเส้นผมของเราด้วยนะครับเราก็ยังมีทรีทเมนต์เคโรตินนะครับเซรั่มเคโรตินลีฟออนแฮร์เคโรตินนะครับและซิลกี้แฮร์ออยล์เคโรตินนะครับ5ชิ้นนี้ปกติราคา695ครับแต่มีโปรโมชั่นพิเศษครับช้างไทยช้อปปิ้งจัดให้ครับในราคา550เท่านั้นนะครับบอกเลยนะครับว่ามีจำนวนจำกัดเท่านั้นนะครับสำหรับเซตนี้นะครับเราก็ยังได้เสื้อสวยๆรูปดีเจนะครับเป็นการ์ตูนน่ารักน่ารักนะครับแจกให้อีก1ตัวด้วยนะครับสำหรับใครที่สั่งเซตนี้ไปนะครับ0923524446จ้า0923524446นะครับสวัสดีทางเฟซไลฟ์ทุกคนด้วยนะครับเมื่อชั่วโมงที่แล้วเรามีการลงทะเบียนลูกทุ่งฮอลิเดย์กันนะหลายคนลงทะเบียนกันแล้วนะตอนนี้ก็ยังรับอยู่เรื่อยๆนะครับโทรมาหลังไมค์เลย

าไม่ทันสมัยจ้าประทับเชิญยิ้มนะครับโอ้ตอนนี้นี่ลงทุนแบบมากันเพียบแล้วนะไม่ขาดสายเลยอะครับขอบคุณมากเลยก็ต้องลุ้นกันนะ

0: หมดรอบตะลุงจ้าทุกคนจ๋าตอนนี้กำลังลงทะเบียนกันสนุกสนานเลยนะครับหลังใหม่ต้องรอนิดนึงนะเพราะว่าเรามีแค่022807127นะครับก็จะมีสอบถามนู่นนี่นั่นอะไรเล็กน้อยนะครับแล้วก็จะให้สายต่อไปเข้ามานะครับผมก็ต้องค่อยๆกดไปเรื่อยๆนะใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวกดต่อได้นะครับในช่วงดีเจออยนะเดี๋ยวนั่งออยมารับหน้าที่ต่อนะครับผมกลับมาเจอกับคุณวันพรุ่งนี้6โมงนะครับกับเพลงฮิตที่คิดถึงวันนี้ขอบคุณทุกคนเลยนะครับทุกคนน่ารักมากเลยนะครับ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่มาติดตามค่ะ
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเด่นปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
1: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
1: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
3: ไม่จริง
6: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
3: ไม่จริง
6: เอ้าแล้วอะไรจริงอ่ะ
7: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
6: เส้นละ 1,990 บาท
7: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
6: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
7: ๆสอบถามโทร1153
8: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล S S S S วิ่งไกลไกลก็มี

0: ดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สนับสนุนโดยอะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: จับตากกต.นัดประชุมลงมติคดีหัวสว.ก่อนแถลงผลมติในเวลา 15:00 น.ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะติดตามพร้อมประเด็นข่าวที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์คงประภาสค่ะ
3: ติดตามวันนี้ 15:00 น.กกต.จะมีการแถลงผลการลงมติคดีหัวสว.ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะขณะที่วันนี้ถึงวันที่16กันยายนรองนายกศรีหศักดิ์จะนำทีมประชุมคณะกรรมการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันครอสระหว่างไทยและกัมพูชาเป็นครั้งแรกที่ประเทศสิงคโปร์เวลา 10:00 น.นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาในงานแก๊สเทคแบงคอกที่ศูนย์แสดงสินค้าไบเทคบางนาเวลา 9:00 น.ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชัชชาติสิทธิพันธ์แถลงความคืบหน้าผลการดำเนินการ Data Center ที่ศาลาว่าการกทม.เสาชิงช้าเขตพระนครโรงพยาบาลบ้านแพ้วแจ้งอัปเดตการให้บริการสืบเนื่องจากเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำวันนี้ซึ่งแม้ขณะนี้สถานการณ์จะสงบลงแล้วแต่เพื่อความปลอดภัยจึงงดให้บริการทุกแผนกที่ตั้งอยู่ภายในตึกเฉลิมพระเกียรติหรือตึกผู้ป่วยนอกในวันนี้รายละเอียดติดตามได้ในเพจของโรงพยาบาลบ้านแพ้วยศวัฒน์คงประภาสรายงานครับ
2: จากกรณีเกิดดินถล่มและดินสไลด์เป็นแนวกว้างกว่า100เมตรที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วตำบลสีภูมิอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านล่าสุดวันนี้นางสาวณัฐยาทวีวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบเผยสาเหตุสำคัญมาจากน้ำจากหมู่บ้านและน้ำฝนไหลมารวมกันที่ท่อระบายน้ำจุดเดียวทำให้ดินอิ่มตัวและสูญเสียความมั่นคงจึงสั่งปิดอาคารและกั้นเป็นพื้นที่อันตรายทั้งนี้จังหวัดน่านเตรียมเร่งปรับระบบระบายน้ำเบี่ยงน้ำจากหมู่บ้านไม่ให้ไหลรวมจุดเดียวและลดความเร็วของน้ำเพื่อป้องกันดินสไลด์เพิ่มพร้อมจัดทำและซักซ้อมแผนอพยพและเตรียมสถานที่เรียนชั่วคราวหากเกิดฝนตกหนักหรือดินเคลื่อนตัวซ้ำทั้งนี้ในระยะยาวเตรียมย้ายโรงเรียนไปพื้นที่ท้ายหมู่บ้านเนื่องจากพื้นที่เดิมมีความเสี่ยงดินถล่มระดับปานกลางถึงสูงโดยจะสำรวจความมั่นคงของชั้นดินและออกแบบอาคารให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ย้ำทุกมาตรการมุ่งลดความเสี่ยงและป้องกันเหตุซ้ำโดยให้ความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรเป็นสำคัญที่สุด
4: ความรักความห่วงใยคือกำลังใจที่ยิ่งใหญ่จากครอบครัวด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
6: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1 บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30กันยายนนี้

ฮอตบ่อเซาเลยนะคะเมื่อวานนี้วันอาทิตย์นะไม่ได้เจอคุณผู้ฟัง1วันเช้าวันจันทร์นะคะกับเงาะเกี้ยวสาวค่ะเบียร์พร้อมพงษ์เจ้าดอกจำปานะคะเมลตวิสาตุ๊กตานริศราดอกกระเจียวบานก้องเฮือไร่แล้วก็ก้านตองทุ่งเงินแก้บน90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกค่ะเช้าวันจันทร์14กันยายนจ้าส่งคุณผู้ฟังเดินทางไปทำงานอย่างมีความสุขนะชุ่มฉ่ำกันในเช้าวันนี้นะเนื่องจากเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมานะคะไทยของเรานี่คือเผชิญกับเรื่องของฝนค่ะตกกันแบบว่าชะอุ่มกันเลยทีเดียวเอ๊ะฝนตกชะอุ่มนี่มันน่าจะใช้คำผิดนะคะฝนตกจนต้นไม้เขียวชะอุ่มเออ

0: ลูกคอของสารสารสินที่ไรก็ต้องแซวทุกทีเลยนะคะว่าอันนี้สารเขาบอกออกแบบการเอื้อนแบบขยี้นี่เองนะคะไม่ได้มีใครบอกกะดึกก็เหงากะเช้าก็โสดคือรู้ฟังราคาวันนี้อยู่กะดึกหรือว่ากะเช้าจ้าต่อเนื่องจากมักอ้ายไลเดอร์นะคะวันนี้เนี่ย14กันยายนนะออยก็เห็นใน Facebook นะของเพื่อนคนหนึ่งบอกว่าเป็นวันอมริสโชคนะคะเอ๊ะออกเสียงถูกไหมนะอมริสโชคนะซึ่งทางล้านนาเนี่ยนะถือว่าเป็นวันมงคลมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะขอให้เฮงๆปังๆละกันนะคะวันนี้ก็เหมาะแก่การซื้อบ้านซื้อรถเหมาะแก่งานมงคลต่างๆโอ้โหสุดยอดมากเอาเป็นว่าวันนี้ขอให้เราทุกคนโชคดีละกันนะคะ
1: โอกาสทองลุ้นทองคำแท่งผ่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเขต30กันยายนนี้
0: อีกไม่กี่วันหมดเขตแล้วค่ะยาจุกันยุงตราหันฟ้าแจกทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์อีก5รางวัลพร้อมแจกมากๆสิ้นเดือนนี้นะคะส่งชิ้นส่วนได้แค่สิ้นเดือนนี้เท่านั้นเองนะคะตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224นะคะวันนี้วันดีค่ะไปซื้อหันฟ้ามาเลย5กล่อง10กล่อง20กล่องได้หมดตัวของยาจุกันยุงตราหันฟ้าเก็บไว้ใช้ตลอดทั้งปีหรือจะนำไปทำบุญไปบริจาคก็ได้แต่ฝากล่องค่ะบริจาคไม่ได้นะคะเราต้องเอามาเขียนชื่อของเราเองค่ะชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรลงบนฝากล่องใครส่งมากพิมพ์แล้วแปะได้เลยนะคะแล้วส่งมาด่วนค่ะก่อนหมดเขตนะคะทองคำแท่งหนัก1บาทรอคุณผู้ฟังอยู่ตู้ปน4ปนฝสายไหมกรุงเทพ10224ส่งด่วนไม่ต้องรอแล้วค่ะ
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อนๆ

0: พี่ก๊อตจักรพันธ์นะคะรักคุณผู้ฟังยิ่งกว่าใครจริงๆนะขอบคุณด้วยกับยาขมเม็ดตราใบหอ
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบหอแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อนๆ
0: 022807127นะคะและ SMS ของเรา4689990นะวันนี้ตอนเช้าตั้งแต่ช่วงพี่ดีเจไกลสอนแฟนๆเราก็ลงทะเบียนไปเที่ยวฟรีกันนะคะลูกทุ่งฮอลิเดย์กับยาดมตราป้อยเซียนนะคะเดินทาง13ธันวาคมนี้ค่ะเราก็จะหาผู้โชคดีไปเที่ยวฟรีตลอดทริปนะจำนวน32ที่นั่งค่ะใครอยากจะลงทะเบียนไปเที่ยวฟรีด้วยกันนะคะโทรได้เลยที่022807127นะคะถ้าสายไม่ว่างนะตอนนี้คนลงทะเบียนเยอะมากสายไม่ว่างคุณผู้ฟังก็ใจเย็นๆนะรออีกสัก10นาทีแล้วโทรใหม่นะคะ นะทุกคนพอลงทะเบียนทาง022807127เสร็จนะคะก็แวะไปที่แฟนเพจลูกทุ่งรักไทย90ค่ะปักหมุดกิจกรรมนี้ไว้บนสุดนะเข้าไปพิมพ์คำว่ายาดมตราโปยเซียนนั่นแหละค่ะคุณผู้ฟังเป็นอันเสร็จขั้นตอนในการลงทะเบียนลุ้นไปเที่ยวฟรีด้วยกันนะ
1: ทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ปังสุดๆปังไม่ไหวแล้วนะคะสำหรับกรีนไบโอนะคะบอกเลยค่ะว่าผมนุ่มสวยเงางามเหมือนกับว่าไปทำสปาผมมาในราคาเบาๆนะคะเนื้อทรีทเมนต์เขาเข้มข้นกลิ่นหอมใช้ง่ายหมักบำรุงล้างสระเท่านั้นเองยอดขายกว่า300ล้านซองแล้วนะคะต้องระวังสินค้าลอกเลียนแบบด้วยของแท้บอกเลยว่าต้องกรีนไบโอเท่านั้นนะคะส่วนคุณผู้ฟังที่ทำสีผมค่ะอยากให้ผมเราเนี่ยสวยสดใสแนะนำนะคะเป็นกรีนไบโอสูตรโกซองสีส้มทองนะคะแล้วก็ต้องมีสีน้ำเงินที่หน้าซองเท่านั้นค่ะต้องระวังสินค้าลอกเลียนแบบนะคุณผู้ฟังใช้กรีนไบโอในการหมักบำรุงหลังสระของแท้ชื่อนี้เท่านั้นจ้าวันนี้นะคะฝนตกถนนลื่นใช่ไหมคะตั้งแต่เช้าคุณก้าวส่งข่าวว่าอุบัติเหตุเยอะมากนะเช้านี้คุณพ่อน้องทิวอยู่ปราจีนจ้าอากาศดีไม่มีแดดคุณปุ้ยพงเพชรงามวงวานฝน

0: SASCO Feel Your Day เติมพลังให้วันของคุณ
1: แวะมาเติมพลังกันนะคะคุณผู้ฟังที่ปั๊มน้ำมัน SASCO วันนี้เติมมัน 1,000 บาทรับน้ำดื่ม 1.5 ลิตรนะคะแล้วก็ถ้าใช้บัตรเครดิต KTC เติม 1,200 บาทนะคะก็รับไปเลยน้ำดื่มเพิ่มอีก1ลิตรด้วยรวมถึงคะแนน KTC Forever นะมีทั้งแรกส่วนลดได้50บาทนะคะได้100บาทก็สามารถติดตามโปรโมชั่นนี้ได้นะคะที่ปั๊มน้ำมัน SASCO ทุกสาขาเลยทีเดียวนะรวมถึงอยากสมัครสมาชิก LINE @SASCO สมัครได้ด้วยตัวเองง่ายๆสะสมคะแนนนะคะเวลาเติมน้ำมันก็แลกเป็นส่วนลดน้ำมันได้ทองคำแล้วก็ของรางวัลอื่นๆอีกมากมายโปรโมชั่นจัดเต็มจัดหนักตลอดทั้งปีสมัครสมาชิกไว้เถอะค่ะ LINE @SASCO นั่นเองนะคะปั๊มน้ำมัน SASCO เติมพลังให้วันของคุณค่ะช่วงหน้ากลับมาพร้อมกับเพลงจากสาวสวยคนนี้นอกจากนักเป็นนักร้องนะคะนักแต่งเพลงด้วยนะคะแล้วก็สวยเซ็กซี่อีกต่างหากน้ำแข็งทิพวรรณกับงานใหม่ล่าสุดของเธอเดี๋ยวกลับมาฟังด้วยกันนะคะ
0: เล่าข่าว90
2: ลูกสาวบ้านนี้สวยเก่งทุกคนพ่อเอ๊ะพักดีระเบียบวัฒนศิลป์สุดปลื้มไปร่วมยินดีลูกสาวน้องจีจี้ณภัทรอ่อนพลล้ำที่เรียนจบพยาบาลจากวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือด้วยเกียรตินิยมอันดับ2ล่าสุดได้ประดับยศเป็นเรือตรีหญิงและเตรียมเข้ารับปริญญา4ตุลาคมนี้ที่มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
0: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลยไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ทำไมช่วงนี้ผมเธอดูสวยขึ้นน่ะไปทำอะไรมาหรอ
4: ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ใส่ใจดูแลผมมากขึ้นแล้วก็ใช้แคร์บิวชุดเคราตินมีตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้ชุดเดียวเอาอยู
3: ่อะไรนะแคร์บิวชุดเคราติน
4: ใช่แล้วผมสวยไม่ยากแค่ใช้แคร์บิวชุดเคราติน
3: งั้นฉันต้องลองบ้างแล้วล่ะ
0: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราตินกำลังมองหางานใหม่หรืออยากเปลี่ยนอาชีพไม่ว่าคุณจะเป็นนักศึกษาจบใหม่ผู้ว่างงานหรือผู้สนใจทำงานต่างประเทศกรมการจัดหางานรวมทุกตำแหน่งงานไว้ให้คุณสมัครงานได้ง่ายๆสะดวกรวดเร็วทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ e-serviceที่เว็บไซต์ e-service.doe.go.th
5: ก้าวสู่โอกาสใหม่ทุกโอกาสในการมีงานทำคลิกเลยที่ e-service.doe.go.th จากกรมการจัดหางานนะคะ
6: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเทคใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
5: จะดีแค่ไหนถ้าเด็กไทยกล้าปฏิเสธยาเสพติดสำนักงานปปส.ขอเชิญชวนพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนมาร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันทางสมองให้เด็กๆตั้งแต่ยังเล็กเริ่มเรียนรู้จากการลงมือทำจริงฝึกสมองให้คุมตัวเองได้และกล้าปฏิเสธยาเสพติดเพราะภูมิคุ้มกันที่ยั่งยืนคือการสร้างเด็กไทยให้พร้อมเลือกสิ่งที่ดีให้ชีวิตหากสนใจศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมโทรสายด่วน1386ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติดตลอด24ชั่วโมง
0: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

รู้สึกง่ายนะคะจากน้ำแข็งทิพวรรณค่ะแวะไปชมมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ได้เลยนะคะยอดวิวใกล้แตะล้านแรกเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ฟังติดตามกันได้ YouTube ของน้ำแข็งทิพวรรณนั่น

0: า90ลูกทุ่งรักไทยโดยการเปิดฟังแล้วก็เปิดให้ผู้โดยสารฟังด้วยนะคะพวกเรานะคะ90ลูกทุ่งรักไทยก็มีการจัดกิจกรรมเพื่อให้พี่ๆแท็กซี่มีความสุขเช่นเดียวกันทั้งศิลปินนะคะของรางวัลมากมายมีแจกแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทด้วยรวมถึงเงินรางวัล 10,000 และ 1,000 บาทที่แจกกันไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะครั้งต่อไปนะเป็นเดือนธันวาคมเดี๋ยวเรานัดหมายกันค่ะพี่ๆแท็กซี่ทุกคนไปสนุกด้วยกันอีกนะคะ
1: แท็กซี่รีเควสต์สนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
0: ขอบคุณผลิตภัณฑ์ไอชินด้วยเปิดคุ้มพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางกับแบตเตอรี่3รุ่น SMF EFB และ AGM นะคะรองรับทั้งรถสันดาปและไฮบริดค่ะหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านรายละเอียดเพิ่มเติมก็สอบถามได้เลยหรือที่ Facebook ไอชิน After Market Thailand ค่ะพี่ๆแท็กซี่ซื้อผลิตภัณฑ์ไอชินหรือ Advix อะไรก็ได้นำใบเสร็จมาเจอกันในงานมีของขวัญพิเศษให้ลุ้นกันเพิ่มเติมอีกมากมายจริงๆนะคะ
1: แท็กซี่รีเควสต์สนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
2: บอกลาปัญหาผิวหมองแห้งแตกกร้านด้วยอารีเน่ครีมพุดดิ้งผิวบริ้งกินไฟสารสกัดพรีเมียมจากเกาหลีและญี่ปุ่นบำรุงล้ำลึกให้ผิวเนียนนุ่มอมชมพูอิ่มน้ำมาเปิดไฟให้ผิวด้วยอารีเน่ครีมพุดดิ้งหาซื้อได้แล้ววันนี
3: ้ผิวทันสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
4: พี่จ๋าหน้าโสมฝ้ามาอย่าปล่อยผ่านล็อกหน้าเด็กสยบฝ้าแดดต้องแจ็ปแพ็คคู่แอสตาผิวเด้งฟูคู่เมลาไบรท์ผิวใสไร้ฝ้าต้องครีมซองแจ็ปหาซื้อได้ที่ CJ Mall Zone 9 Beauty และร้านค้าทั่วไป
5: ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุก
6: ฟุตฟิตฟุตฟิตยาจะเป็นยุงตราหันฟ้า
7: หนีแล้ว
4: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
8: รีบส่งด่วนห่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
4: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224ผ่านดินกินหญ้าผ่านฟ้ากินยุง
9: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
10: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
11: สวัสดีครับสิทธิพรสุนทรพจน์ครับคุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกครับ

พลงนี้นะมอบเป็นพิเศษให้กับคนที่ผมสลับสีนะเออแหวกผมดูแล้วใจมันหายยังขาดป้าอยู่เลยนะคะพี่บางสิทธิพรสุนทรพจน์นั่นเองนะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ฟังแล้วยิ้มอย่างมีความสุขด้วยนะคะ022807127และ SMS ของเรา4689990ค่ะพี่คะนองสำโรงเช้านี้ลงทะเบียนลูกทุ่งฮอลิเดย์เที่ยวฟรีคนแรกเลยจ้าตั้งแต่ช่วงพี่ดีเจไกรสอนนะใครอยากลงทะเบียนก็โทรได้เลย022807127นะคะถ้าสายไม่ว่างก็อีกสัก15นาทีค่อยโทรใหม่ก็ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้แฟนๆของเราก็ลงทะเบียนไปเที่ยวฟรีกันเยอะมากๆเลยนะคะพี่ที่ว่าค่ะลงทะเบียนเรียบร้อยขอให้โชคดีด้วยนะคะอ่ะช่วยกันเลือกเพลงได้เดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมานะคะตอนนี้พาไปเที่ยวนครสวรรค์ก่อนลูกแพรหมายไทยนะคะหลังเพลงนี้เราไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันจะมีข่าวคราวอะไรอัปเดตบ้างชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับดีเจออยค่ะคิดถึง

0: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
1: ยันเกาะกูดเป็นของไทยสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: เร่งรีบตอนนี
7: ้เกสรบัวหลวง
6: ดอกสารพี
7: ดอกพิกุล
6: ดอกมะลิ
7: และอื่นๆ
6: รวมกันเป็น
7: ยาหอมเทพจิตรา5มา
6: แก้ลมบำรุงหัวใจ
7: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
6: หรือละลายกับน้ำสุก
7: ยาหอมเทพจิตรา5มา
6: อมแล้วชื่นใจ

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวด่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำไทยพร้อมเจรจาคณะกรรมการประนอมภายใต้อันครอสกับกัมพูชายืนยันเกาะกูดเป็นของไทยกัมพูชาข้ามเส้นไม่ได้คุณวัฒน์ธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: นายเสียศักดิ์วงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงสถานการณ์ไทยกัมพูชาหลังเข้าร่วมการประชุมสุดยอดบริกส์ครั้งที่18ว่าไม่มีผู้นำหรือรัฐมนตรีต่างประเทศใดสอบถามหรือแสดงความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ไทยกัมพูชาแม้ทุกฝ่ายจะรับทราบสถานการณ์แล้วแต่มองว่าเป็นเรื่องที่ทั้งสองประเทศควรแก้ไขผ่านการพูดคุยโดยตรงส่วนกรณีที่เตรียมเดินทางไปสิงคโปร์ต่อเพื่อเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาอันคลอสในประเด็นชายแดนไทยกัมพูชานั้นนายเสียศักดิ์ยืนยันไทยเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวด้วยความมั่นใจเนื่องจากจุดยืนของไทยตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศไทยยังเห็นว่าแนวทางที่เหมาะสมที่สุดควรเริ่มจากการเจรจาทวิภาคีก่อนหากไม่สามารถหารือข้อสรุปได้ก็จะต้องค่อยไปพิจารณาถึงกลไกอื่นที่ทั้งสองประเทศเห็นพ้องร่วมกันอย่างไรก็ตามนายเสียศักดิ์ยืนยันว่าเกาะกูดเป็นของไทยกัมพูชาข้ามเส้นตรงนั้นไม่ได้อยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: จากกรณีพลทหารทิติกรหรือน้ำอายุ20ปีทหารสังกัดหน่วยทหารแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาหลังขาดการติดต่อระหว่างลาพักตั้งแต่วันที่1ถึง10กันยายน2569ก่อนเจ้าหน้าที่กู้ภัยพบว่าผูกคอเสียชีวิตอยู่ใต้ต้นไม้ภายในพื้นที่ป่าบริเวณซึ่งอยู่ด้านหลังหน่วยที่สังกัดโดยช่วงเย็นวานนี้ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาพ่อแม่และญาติของพลทหารทิติกรได้เดินทางมารับศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่ภูมิลำเนาจังหวัดอุบลราชธานีส่วนกรณีผลการชันสูตรที่แพทย์แจ้งว่าเสียชีวิตจากการผูกคอและไม่พบหลักฐานที่บ่งชี้ว่าเป็นการฆาตกรรมแม้ครอบครัวจะรับทราบผลดังกล่าวแต่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสาเหตุแรงจูงใจเนื่องจากไม่พบชนวนเหตุที่ชัดเจนก่อนเกิดเหตุจึงอยากให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงในทุกประเด็นเพื่อให้ครอบครัวได้รับคำตอบที่ชัดเจนและช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณกุลวดีพัฒนลีลาค่ะ
6: สถานการณ์รอบโลกชาวเนวเริ่มกันที่กลุ่มกบฏโฮตีใช้โดรนและขีปนาวุธโจมตีฐานทัพทหารแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียขณะที่สหประชาชาติกล่าวว่ามีประชาชนเกือบ 86,000 คนอพยพหนีจากเยเมนนับตั้งแต่ที่กลุ่มกบฏโฮตีเปิดฉากโจมตีครั้งใหญ่เมื่อต้นเดือนนี้ยูเครนกล่าวว่ารถไฟขบวนหนึ่งที่มีนายบอริส จอห์นสันอดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษและอดีตผู้อำนวยการ CIA โดยสารมาอาจตกเป็นเป้าโจมตีด้วยโดรนของรัสเซียบริเวณใกล้พรมแดนโปแลนด์ยูเครนผล Exit Poll หรือผลการนับคะแนนหน้าคูหาเลือกตั้งในการเลือกตั้งทั่วไปของสวีเดนปรากฏว่าพรรคฝ่ายค้านแนวซ้ายกลางมีคะแนนนำเหนือแนวร่วม4พรรคของนายกรัฐมนตรีสวีเดนเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหายราว130คนหลังเรือโดยสารเกิดอับปางในทะเลชวาของอินโดนีเซียเกิดน้ำท่วมฉับพลันอันเนื่องมาจากฝนตกหนักใน3รัฐของสหรัฐทำให้มีการปิดถนนและส่งผลกระทบต่อการเดินทางโดยรถไฟกุลวดีพัฒนาลีลารายงานค่ะ
7: พลังที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์เกิดจากกำลังใจและความคิดที่ดีให้กำลังใจต่อกันสร้างสรรค์สังคมไทย
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกากนกพรคำพิกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

ชั่วโมงนี้นะคะคุณผู้ฟังโอ้โหมีแต่เพลงดังๆฮิตๆทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นยังคอยที่ซอยเดิมค่ะซอย90ลูกทุ่งรักไทยนะคะพี่นางสิริพรอัมไพพงศ์เปลี่ยนความตั้งใจของน้องได้บ่อค่ะหัวอกคนรอป๊อปปี้แล้วก็ท็อปนารากรกับสแสดงพลัดถิ่นนะคะทั้งป๊อปปี้แล้วก็ท็อปนารากรค่ะจะไปเจอแฟนๆนะในคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์4ตุลาคมนี้11โมงเรามีนัดกันค่ะพบกับ2วงหมอลำยิ่งใหญ่ระดับตำนานเลยนะคะระเบียบวาทศิลป์ค่ะนำโดยพ่อเอ๊ะนะคะก็จะมีเต้าพี่ท็อปนารากรนะเต้าน้องเต้าหยองยุคนเดชด้วยนะคะหมอลำศิลปินผู้ไทยพ่อวีวีรพงษ์วงศ์ศิลป์นะพร้อมกับลูกชายน้องมาร์ควงศิลป์นะมีเต้ยอภิสิทธิ์ค่ะน้องป๊อปปี้ประชาลักษณ์แล้วก็ก้องสมุทรนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังรับรองมันแน่นอน4ตุลาคมนี้อีกไม่กี่วันค่ะสเตเดียมวันบรรทัดทองเรามีนัดการไปลุ้นทองคำทุกชั่วโมงกันด้วยช่วงนี้ทองก็แพงๆนะคุณผู้ฟังอ่ะไปสนุกกันนะคะไปลุ้นกันค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ขอให้โชคดีได้เจอกันให้หายคิดถึงด้วยสำหรับแฟนๆ90ลูกทุ่งรักไทยนะคะสายๆของวันจันทร์แบบนี้อุบัติเหตุเกิดขึ้นเยอะมากๆเลยนะคะถนนกิ่งแก้วค่ะแถวๆวัดกิ่งแก้วบางพลีนะคะจุดกลับรถนะคะมีเรื่องของอุบัติเหตุรถเก๋งกับรถจักรยานยนต์ชนกันเช่นเดียวกันนะคะกับถนนจรัญสนิทวงก็มีเหตุเรื่องของรถจักรยานยนต์ค่ะซอยจรัญสนิทวง5ด้วยนะคะมีคนเจ็บค่ะการจราจรก็เคลื่อนตัวช้าถนนเทพรัตน์ขาเข้านะคะวันนี้ก็ค่อนข้างติดขัดเพราะว่าที่ไบเทคบางนาเนี่ยเขามีงานประชุมนะคะซึ่งเป็นงานระดับโลกเลย14-17นะคะเป็นงานแบบว่าประชุมแล้วก็แสดงพวกเทคโนโลยีต่างๆอะไรแบบนี้นะคะก็ใครหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงด้วยนะคะคุณผู้ฟังขับขี่ปลอดภัยกันทุกเส้นทางโดยเฉพาะฝนตกนะถนนมันก็จะลื่นเป็นพิเศษพี่ๆมอเตอร์ไซค์ต้องระวังนะคะปลายกนกพรค่ะไปเจอแฟนๆแน่นอนลูกทุ่งสแควร์น่ารักสดใสนะคะสเตเดียมวันนะ4ตุลาคมนี้ไปร้องเพลงนี้กันให้กระหึ่มจ้าคนโสดร้องดังๆคนไม่โสดก็ร้องได้

0: ตลอดทั้งปีเลยนะคะถึงปี70ไปแล้วค่ะคุณผู้ฟังใครจะจองคิวน้องลำไยหายทองคำนี่ต้องรีบกันนิดนึงนะคะเด้อเดียงด่างนะคะได้เจอลำไยหายทองคำในงานฉลอง12ปี90ลูกทุ่งรักไทยเมื่อเดือนมิถุนายนนะโอ้โหสวยน่ารักมากๆเลยทีเดียวตอนนี้มีความรักก็จะสดใสเป็นพิเศษด้วยนะคะเรียกว่ามีแรงทำงานอีกเยอะเลยทีเดียวค่ะก่อนหน้านั้นก็จะเป็นน้องปลายกนกพรนะคะบ่อโสดบ่ออนุญาตให้จีบจ้า
1: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
0: จุลินทรีย์ที่ดีนะคะถ้ามีในลำไส้ของเรามากๆนะคะคุณผู้ฟังก็จะช่วยทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยนะช่วยแบบยับยั้งจุลินทรีย์ที่ไม่ดีที่ทำให้เกิดโรคต่างๆด้วยนะคะคุณผู้ฟังแนะนำเลยค่ะโปรไบโอติกนะอยู่ในชาหมักคอมบูชาของบีทาเก้นนะคะรสชาติคล้ายกับน้ำชามะนาวเปรี้ยวหน่อยๆหวานนิดๆนะดื่มคู่กับอาหารช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยด้วยคนที่ชอบกินเผ็ดกินอาหารรสจัดๆบางทีกรดไหลย้อนถามหาเราได้คนในวัยทำงานอยากกินอาหารไม่เป็นเวลาชอบกินก่อนนอนแบบนี้เป็นต้นนะคะก็ให้เครื่องดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นเป็นตัวช่วยของคุณได้เลยค่ะคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นใน 7-Eleven ค่ะชิงช้าสวรรค์นะคะหรือว่าน้องอามวุฒิพัฒน์นะคะแชมป์ชิงช้าสวรรค์นะเสียงดีมากๆเลยแล้วก็มีเพลงฮิตเพลงดังเยอะมากๆเลย4ตุลาคมนี้ได้เจอน้องอามด้วย FC นะเตรียมมาลัยไปคล้องกันให้แน่นๆได้เลยนะคะสเตเดียมวันบรรทัดทอง

0: ยาสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติของไทย
1: ปลอดภัยต่อสุขภาพและร่างกายค่ะยามองของเชอร์เอมมีทั้งสูตรดั้งเดิมสูตรน้ำสูตรเย็นหลายกลิ่นแล้วก็หลายขนาดด้วยนะคะช่วยบรรเทาอาการบวมค่ะจากแมลงกัดต่อยปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกตามร่างกายใช้ดมก็ได้ใช้ทาก็ดีนะคะหาซื้อได้แล้วที่ร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศค่ะ90ซุปเปอร์รีเควสช่วงหน้านะข้อความที่1เนี่ยไม่ค่อยได้ฟังเพลงเลยวันนี้จะเลือกข้อความที่1นี่นะคะแล้วก็ข้อความที่4ไม่ค่อยจะได้มีให้ได้ลุ้นกันอ่ะคนที่4มาเลยค่ะ1กับ4 90รักนะตามด้วยชื่อเพลงตามด้วยชื่อคุณแล้วส่งมาได้เลย468 9990ใครเป็นคนส่งไว้ส่งด่วน
2: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่สติบ
3: าใช่ไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสมมติเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสมมติเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: อ่าฮ่าบรรเทาอาการไอและขับเสมหะผ่านง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งรา ไอยารา
1: ขอเชิญร่วม งานรำลึก173ปีพระปิยมหาราชร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมสัมผัสมนต์เสน่ห์ของเกาะสีชังดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ชมการแสดงแสงสีเสียงและแสดงศิลปะวัฒนธรรมวันที่18ถึง20กันยายน2569แล้วพบกันณเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีมาร่วมสร้างความทรงจำอันทรงคุณค่าไปด้วยกันโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี
2: 90 ซุปเปอร์รีเควสต
3: ์ข้อความแรกมาไวที่สุดเลยนะคะประหนึ่งยืนส่งอยู่ที่ปากซอยบริษัทช้างไทยนะคะ90รักนะสวัสดีค่ะดีเจออยมันแปลว่ารัก

ด้วยนะคะกับพี่สุนันท์บางแค่ได้ฟังเพลงแล้วข้อความที่2พี่สำเร็จเงินใหญ่บอกว่าเซจ้าเซแต่เช้าเลยนะพี่นะพี่มาลัยทิพย์นะคะกล่อมลูกค่ะข้อความที่3ของเราข้อความที่4คุณเทิดเกียรตินะผู้ใหญ่บ้านที่กาฬสินธุ์เลือกเพลงนี้เข้ามาจากตายอรทัยแค่ถามก็รู้สึกดี

0: แหมเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะคุณผู้ฟังบางทีเจอหน้าคนรู้จักนะแค่ถามไถ่กันก็จะรู้สึกดีกันแล้วนะคะกินข้าวหรือยังไปไหนมาเสาร์อาทิตย์หยุดไปทำอะไรกันบ้างแบบนี้เป็นต้นนะคะ
1: 90ซุปเปอร์รีเควสต์แคบิวชุดเคราติน
2: ผมร่วงแห้งฟูพันกันจนท้อสระผมอย่างเดียวก็คงไม่พอจะแก้ยังไงให้ตรงจุดดีคะ
3: ต้องบำรุงด้วยทรีทเมนต์เข้มข้นทุกครั้งหลังสระผมเพื่อเข้าไปฟื้นฟูผมแห้งเสียจากการทำเคมีและความร้อนให้กลับมาแข็งแรงเงางามและลดผมขาดร่วงค่ะ
2: แล้วควรเลือกใช้ตัวไหนดีคะที่ฟื้นบำรุงได้ล้ำลึกจริง
3: ๆแนะนำกระปุกนี้เลยค่ะแคบิวแฮร์ทรีทเมนต์เคราตินช่วยกู้ผมเสียอย่างตรงจุดให้ผมกลับมามีน้ำหนักนุ่มลื่นไม่พันกันพร้อมเคลือบปกป้องเส้นผมให้แข็งแรงสุขภาพดีค่ะแคบิวแฮร์ทรีทเมนต์หนึ่งในผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมแคบิวชุดเคราตินหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปและช่องทางออนไลน์นะคะ
1: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราติน
4: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียน

0: และเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
1: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
2: ได้จ้า
3: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี่
5: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
2: ได้จ้า
3: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
7: ไม่ว่าจะเดินทางไกลแค่ไหนก็มั่นใจทุกเส้นทางกับน้ำมันคุณภาพจากปั๊มซัสโกซัสโกน้ำมันคุณภาพให้คุณมั่นใจในทุกการขับขี่เติมเต็มลิตรคุ้มค่าทุกหยดพร้อมลุยในทุกการเดินทางแถมยังได้คะแนนสมาร์ทเมมเบอร์เติมน้ำมันปุ๊บบอกเบอร์ปั๊บก็รับคะแนนสะสมนำไปแลกของรางวัลได้อีกเพียบหรือจะแวะพักที่ซัสโกกินช็อปเราก็มีร้านค้าพร้อมให้บริการอย่างครบครันซัสโกฟิลยูเดย์เติมพลังให้วันของคุณ
8: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
9: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
8: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
9: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
8: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: เจ้าพ่อเพลงช้ำรักแมนมณีวันศิลปินตัวท็อปจากโปรเจกต์90 Music มาแรง FM 90ลูกทุ่งรักไทย
12: กลับมาหาลูกแน่เด้อถ้าเลื่อนเจอโพสต์ของความนี้
13: แท็กทีมความม่วนมันอามน้อยโรจนันโบซุปเปอร์วาเลนไทน์
14: สวยจังสวยจังสวยดึงดูดแฟนชาวบ้านสวย
13: เพชรคทาวุฒิปลายกนกพร
14: มันบอดี้ดอกน้องบอกด้วยความห่วงใย
11: เสริมทัพศิลปินจากเวทีประกวดชื่อดังเต้นพิชยาใบบัวพรชนกอามชินช้าสวรรค
13: ์ม่วนมันจัดเต็มวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ณจุดนัดพบแห่งใหม่ของคนลูกทุ่งใจกลางกรุงเทพสเตเดียมวันบรรทัดทองชมฟรี11โมงเป็นต้นไป
11: ร่วมสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชอเอมยาสตรีเบลโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคร์บิวยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม

0: โปรเจกต์90 Music มาแรงของ90ลูกทุ่งรักไทยหัวอกพ่อห้างจากแม่มณีวันนะคะได้ฟังสดๆกันสำหรับพี่ๆแท็กซี่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาในกิจกรรมแท็กซี่สโมสรบอกเลยว่าเสียงนี้คือสุดยอดมากสำหรับแม่มณีวันนะคะไปเอนเตอร์เทนพี่ๆแท็กซี่ให้มีความสุขกันนะคะแล้วก็พี่ๆแท็กซี่เองก็สนุกสนานมันม่วนกันสุดๆนะในกิจกรรมของเรา4ตุลาคมนี้เดี๋ยวเจอแม่มณีวันที่ลูกทุ่งสแควร์ด้วยแต่ว่าตอนนี้เราต้องไปเจอข่าวก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้า
1: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
2: เสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจ้าวรสสบู่สมุนไพรเลอาจ้าวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งคิดใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจ้าวรส
7: เร่งรีบ
8: ตองนี
9: ้แค่สอนบัวหลวง
10: ดอกสารพี
11: ดอกพิกุล
12: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็น
13: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
14: แก้ลมบำรุงหัวใจ
15: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
16: หรือละลายกับน้ำสูบ
17: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
18: อมแล้วชื่นใจ
6: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะทีหน้านี่ดูใสปึ้งคิดใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
19: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
11: สมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยตั้ง5ข้อสันนิษฐานสาเหตุฝ้าเพดานอาคารรัฐสภาถล่มพร้อมยืนยันการพังถล่มไม่กระทบต่อโครงสร้างอาคารคุณนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
9: สาเหตุการฝ้าเพดานของโรงอาหารชั้นB2อาคารรัฐสภาถล่มเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมาศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยและอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ความเห็นว่ายังไม่ทราบถึงสาเหตุที่แน่ชัดแต่ตั้งข้อสังเกตของการพังถล่มของฝ้าไว้5ประการได้แก่ปัญหาการรั่วซึมของน้ำและความชื้นสะสมจะต้องตรวจสอบดูว่ามีท่อน้ำท่อน้ำทิ้งท่อแอร์เหนือฝ้าเพดานหรือไม่คุณภาพของฝ้าใช้เป็นชนิดที่ทนความชื้นหรือไม่และความยาวที่เหมาะสมต่อการยึดโครงคร่าวหรือไม่และหากใช้สกรูที่ไม่เหมาะสมอาจจะหลวมทำให้ฝ้าเพดานพังถล่มลงมาได้การติดตั้งแผ่นฝ้าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่หากระยะห่างเกินไปอาจรับน้ำหนักฝ้าไม่ได้มีน้ำหนักส่วนเกินบนฝ้าหรือไม่จะต้องตรวจสอบว่ามีอุปกรณ์หรือวัสดุเป็นสายไฟงานระบบเหนือฝ้ารวมถึงการดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอหรือไม่ซึ่งฝ้าที่มีการใช้งานเป็นเวลานานจะต้องมีการตรวจสอบอย่างไรก็ตามจากรูปฝ้าที่พังถล่มลงมายังไม่เห็นถึงสิ่งบ่งชี้ว่าจะเชื่อมโยงกับโครงสร้างหลักของอาคารณภาพรทั้งบนรายงานค่ะ
11: คู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลโรคตับข้างไขมันคือโรคที่มีภาวะไขมันสะสมที่ตับระยะการเกิดโรคและการป้องกันโรคเป็นอย่างไรไปติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
17: คู่มือสุขภาพ
2: โรคตับข้างไขมันหรือโรคที่มีภาวะไขมันสะสมที่ตับโดยโรคดังกล่าวจะไม่มีอาการแสดงผู้ป่วยจำนวนมากมักรู้ตัวว่าป่วยด้วยโรคนี้จากการตรวจร่างกายและพบว่ามีผลเลือดที่ผิดปกติมีค่าเอนไซม์ตับสูงเมื่อผู้ป่วยเข้าพบแพทย์แพทย์จะทำการหาสาเหตุโดยเริ่มจากการแยกโรคอื่นก่อนเช่นโรคไวรัสตับอักเสบ B ไวรัสตับอักเสบ C เป็นต้นเมื่อแยกโรคอื่นแล้วแพทย์จะหาสาเหตุในเรื่องของแอลกอฮอล์หรือพันธุกรรมทางตับบางอย่างระยะการเกิดโรคข้างไขมันในตับระยะแรกไขมันก่อตัวในเนื้อตับไม่ก่อให้เกิดผลใดๆระยะที่2ตับเริ่มอักเสบหากปล่อยนานเกิน6เดือนจะกลายเป็นตับอักเสบเรื้อรังระยะที่3ตับอักเสบรุนแรงเกิดพังผืดในตับและเซลล์ต่างๆค่อยๆถูกทำลายและระยะที่4 เซลล์ตับถูกทำลายมากตับทำงานไม่ได้ตามปกติตับแข็งและอาจเป็นมะเร็งตับหากพบในระยะแรกควรดูแลรักษาตั้งแต่เนิ่นๆโดยหลักการรักษาแพทย์จะแยกโรคอื่นก่อนเนื่องจากโรคตับคั่งไขมันสามารถพบร่วมกับโรคอื่นๆได้เช่นไวรัสตับอักเสบ B ไวรัสตับอักเสบ C หากพบโรคเหล่านี้ก็จะทำการรักษาที่โรคนั้นแต่ถ้าหากผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานที่ควบคุมไม่ดีก็ต้องพยายามควบคุมให้ดีโรคตับคั่งไขมันเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายขาดได้การป้องกันคือพยายามหลีกเลี่ยงสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคได้แก่การควบคุมน้ำหนักควบคุมเบาหวานให้ดีในผู้ป่วยเบาหวานหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์และงดการทานยาที่ทำให้เกิดภาวะดังกล่าวชนาการเลี่ยมทองเรียบเรียง
7: กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเต็มรับเงินเดือนพร้อมสิทธิพิเศษเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกตั้งแต่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570พลทหารอาสาก้าวแรกสู่อนาคตที่มั่นคง
11: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น. กนกพรชำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: ใกล้แล้วทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งด่วนฝากล่องยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าก่อน30กันยายนนี้

งสกรนะและโตโน่ภาคินค่ะบุคคลทั่วไปแฟนเก่ายังไม่ให้เป็นเลยนะคิดดูสิคะว่ามันจะเจ็บขนาดไหนนะต่อเนื่องจากวิธีบอกเลิกคะแนนณัจจนันท์ค่ะบ่ได้จากไปน้ำอ้ายข้าวทิพย์ธิดาดินนะคะแล้วก็ถิ่มอ้ายไว้ตรงนี้ล่ะ90ลูกทุ่งรักไทยของเราฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกค่ะกับสายๆของวันจันทร์14กันยายนอยู่ด้วยกันกับดอยเจอีดองดีจังนะคะเพลงนะไม่ใช่ผักทำไมถึงดองเก่งนะ ของหมักของดองบางทีก็เกิดประโยชน์เหมือนกันนะคุณผู้ฟังเออนะอะอยากโดนดอง022807127ทักทายคุณพลอยบางกอกใหญ่คุณทันสาธุประดิษฐ์นะคะมีคุณแสงเพชรพิจิตรด้วยพี่ออสนะอยากจะฟังลำเพลินนะคะเปิดให้ฟังแล้วเรียบร้อยค่ะคุณเอเปซิ่งบอกว่าสุขสันต์วันจันทร์นะคะพี่ดวงใจจอมทองชอบเพลงเมื่อชั่วโมงที่แล้ว90 super request บอกว่าเพลงเพราะจังนะคะก็แฟนเราเก่งค่ะแฟนๆ90เลือกเพลงกันดีมากๆเลยพี่ออนประเสริฐนะคะกับกรณิกาพี่ทิวาคิดฮอดจังภูลังกาด้วยตัวไกลใจฮักมั่นจากแม่น้องฟ้า101นะคะสวัสดีพี่สายน้ำรักจังนะคะแวะมาทักทายกันนะทาง SMS หรือหลังไมค์ก็ได้รวมถึงแอปช้างไทยออนไลน์ด้วยค่ะวันจันทร์แบบนี้นะใส่เสื้อปุ๋ยไปทำงานไหมมีใครที่สามารถที่แต่งตัวยังไงไปทำงานก็ได้นะคะอาชีพไหนบ้างนะคุณผู้ฟังที่แต่งตัวยังไงไปทำงานก็ได้ก็ดีเหมือนกันนะ

0: อร์ชันนะคะฝันพ่อที่ปล่อยออกมาใน YouTube ค่ะยอดวิวนี่2ล้านแล้วนะคะไวมากๆเลยทีเดียวค่ะร้องเพลงอะไรก็โดนใจแฟนๆไปหมดนะเข้ามาในชาร์ต10อันดับเพลงดังของเราใหม่ล่าสุดอันดับ3ยินดีด้วยนะคะในวันเสาร์ที่ผ่านมารายงานชาร์ตกับ DJ ออยเนี่ยแหละค่ะอันดับ3เข้าใหม่ฝันพ่อนะคะแล้วก็มีเพลงเข้าใหม่อีกอันดับ7บอกคืนแล้วเนาะจากปลายกนกพรด้วยแล้วก็อันดับที่10เข้ามาใหม่คิดฮอดผาแดงจากจินตราภูลาภนะคะก็ฝากเชียร์ฝากติดตามให้กำลังใจทุกเพลงใหม่ๆที่เข้ามาในชาร์ตของเราด้วยค่ะ
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
0: 4ตุลาคมนี้เราได้เจอกันแล้วนะทุกคน
1: ปรากฏการหมอลำสถานกรุงพร้อมทัพศิลปินสุดฮิตเต็มเวทีลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป
0: โอ้โหรับรองจวดแน่นอนนะคะหมอลำสถานกรุงขนาดนี้โอกาสยากมากนะที่วงหมอลำระดับตำนาน2วงมาเจอกันที่เดียวกันนะคะคุณผู้ฟังปกติงานจ้างเนี่ยเขาก็จ้างวงเดียวอะนะแต่เรา90ลูกทุ่งรักไทยจัดให้ไปเลย2วงนะคะพ่อเอ๊ะปฐพวีนี่ศิลปินแบบว่าสุดยอดในตำนานทั้งคู่เลยทีเดียวนะเรื่องการฟ้อนการลำหน้าเวทีกินขาดบอกเลยว่าหนุ่มๆ นะคะรุ่นลูกรุ่นหลานนี่สู้ทั้งพ่อทั้งคู่ไม่ได้เลยทีเดียวนะนอกจากนั้นค่ะก็ได้เจอกับ2ดาวรุ่งจากแกรมมี่โกด้วยปลายกนกพรเพชรคทาวุฒินะคะแล้วก็มีศิลปินจากเวทีประกวดชื่อดังเต้นพิชยาใบบัวพรชนกอามชิงช้าสวรรค์นะคะยังมีพระเอกหมอลำซิ่งสุดมันค่ะอามน้อยโรจนันด้วยนะคะแล้วก็เจ้าพ่อเพลงช้ำรักแมนมณีวันด้วยนี่เลยค่ะทุกคนสุดยอดมากนะคะกับศิลปินที่จะเจอกัน4ตุลาคมนี้11โมงสเตเดียมวันบรรทัดทองไปลุ้นทองคำทุกชั่วโมงกันด้วยนะคะซึ่งแฟนๆทุกคนก็มีสิทธิ์ลุ้นใส่เสื้อ90รุ่นไหนก็ได้มาเจอกันหน้าเวทีสายถ่ายรูปเช็คอินเลยนะคะมีโปสการ์ดแล้วก็ลายเซ็นจากศิลปินมาแจกภายในงานกันด้วยนะคะสเตเดียมวันเดินทางสะดวกมาก BTS สถานีสนามกีฬาแห่งชาติทางออกที่2นะคะขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นค่ะยาสมุนไพรตราเชอร์เอมยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเครื่องดื่มOT ค่ะทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจ้เล็กยาจุกยุงตราหานฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคบิวนะคะยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมแล้วเจอกันค่ะทุกคนเพชรคทาวุฒินะคะอีกหนึ่งศิลปินสุดหล่อนะเสียงดีมากๆเลยค่ะกว่าสิฮอดเมื่อตายจากกัน

0: เพชรคทาวุฒิและองุ่นกันที่มานะคะเป็นเพลงที่นักร้องทั้งสองคนช่วยกันแต่งค่ะคุณผู้ฟังอายุยังน้อยทั้งคู่เลยนะไม่ถึง20ปีนะแต่ว่าแต่งเพลงกันได้เพราะขนาดนี้เลยทีเดียวนะคะแล้วก็ไปฟังสดๆนะคะกับเพชรคทาวุฒิไปเชียร์กันหน้าเวทีได้เลยแฟนๆ90นะคะใส่เสื้อ90รุ่นไหนก็ได้มาเจอกันนะคะ4ตุลาคมนี้หรืออยากได้เสื้อรุ่นใหม่ล่าสุด12ปีนะคะเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะใส่มาเจอกันในงานก็สามารถสอบถามได้ที่ช้างไทยช้อปปิ้งของเราหรือไปซื้อที่งานได้คูปองส่งลุ้นทองคำที่จะมีแจกทุกชั่วโมงกันด้วยนะคะ
1: ดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
0: ตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการดื่มเครื่องดื่มสมเกาหลีตั้งกุยจับหรือว่าเครื่องดื่มชูกำลังโอที่เก็บฝาให้ครบ3ฝาพร้อมเงิน2บาทค่ะแลกรับเครื่องดื่มสมเกาหลีตั้งกุยจับได้ฟรี1ขวดร้านค้าที่ร่วมรายการนะคะยิ่งดื่มยิ่งเก็บยิ่งคุ้มแลกได้จริงนะคะและทุกวันนี้การดูแลตัวเองก็ง่ายๆเลยค่ะเครื่องดื่มสมเกาหลีตั้งกุยจับเนี่ยนะคะที่เขานำคุณค่าของสมเกาหลีตั้งกุยจับมาไว้ในเครื่องดื่มที่ดื่มง่ายเข้าถึงได้ทุกวันนะคะหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแล้วก็อย่าลืมโปรของเขานะเก็บ3ฝาบวกเงิน2บาทแล้วก็แลกรับฟรีเลยค่ะช่วงหน้ากลับมากับลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสน
1: อข้าราชการทั้งหลายฟังทางนี้รู้ไหมครับว่าเมื่อข้าราชการเสพยาเสพติดผลกระทบไม่ได้หยุดอยู่แค่ตัวคุณเองเพราะข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนในการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายหากหลงผิดไปเสพยาเสพติดจะมีความผิดทั้งทางกฎหมายและวินัยข้าราชการครับตามประมวลกฎหมายยาเสพติดการเสพยาเสพติดถือเป็นความผิดมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทและความผิดทางวินัยข้าราชการจะถูกดำเนินการทางวินัยทันทีโดยพิจารณาตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานซึ่งอาจเป็นความผิดวินัยร้ายแรงแจ้งเบาะแสหรือปรึกษาปัญหายาเสพติดโทรสายด่วนปปส1386ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติด
2: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมเสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมเสน้ำตราโปเซียน
3: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
4: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิดDiversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซฟ
1: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
5: พี่น้องชาวโรงงานเตรียมตัวมันกับ
6: ฉันทนาชัชชา
7: วันศุกร์ที่25กันยายนนี้ม้วนมันเสด็จสดาวกับหมอลำซิ่งตัวแม่ผัวผันทั้งสอง
8: หัวขอนั่นมันเล่าใจเอาดีหัวขอนั่นมันเล่าใจเอาดี
9: ที่บริษัทสวาลอฟสกี้แมนูแฟคเจอริงประเทศไทยจำกัด
7: พบทีมดีเจจาก90ลูกทุ่งรักไทยพร้อมสร้างความสนุกแบบจัดเต็มเงินรางวัลและของรางวัลแจกกันมากมายแจกจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
10: ชั้นธนาชัดชัดชาร่วมสนับสนุนโดยดีคอร์เจนเครมิลเครื่องดื่ม OT สบู่สมุนไพรอิงอ่อนคุกกี้ฟันโอเซรั่มวิตซีจากรอยัลบิวตี้ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราตินห้าม้าโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ๊บส์ครีมซองยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: จริงด้วยนะคะพระเอกก็มีหัวใจเหมือนกันนะไปกรี๊ดแต่พระรองนี่ไม่ได้นะคะถ้าแบบว่าดูซีรีส์เกาหลีเมื่อก่อนนี้โอ้โหพระรองนี่คือต้องคัดมาแบบหล่อกว่าพระเอกนะดูไปก็งงไปเอ้าทำไมนางเอกถึงชอบพระเอกงงมากพระรองดูดีกว่าตั้งเยอะนะคะหัวใจพระเอกจากเบิร์ธเดย์นะคะคุณผู้ฟังเพลงนี้ MV ก็จะมีนางเอก3เจนด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นน้องปอยลูกท่าเรือนะคะแล้วก็มีน้องแป้งมิตรชัยค่ะรวมถึงจิ้งหรีดขาววงเทวันด้วยแวะไปชมได้ที่ YouTube ของ Grammy Go Official ค่ะ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: เชียร์เพลงนี้

0: สใช้คู่กับเซรั่มผิวใสวิซีซองละ49 บาทที่เขาขายดีมายาวนานกว่า10 ปีแล้วด้วยผิวกระจ่างใสขึ้นเรียบเนียนแล้วก็กระชับด้วยนะคะส่วนสบู่ผิวใสนะคะก็ช่วยชะล้างสิ่งสกปรกลดเลือนจุดด่างดำใช้คู่กันไปเลย 7-Eleven ทุกสาขาและ 4J Mall ค่ะสังเกตซองสีส้มๆนะคะมีตัวหนังสือสีดำเขียนที่มุมซองด้านบนว่าสบู่ผิวใสและเซรั่มผิวใสซื้อมาใช้คู่กันได้เลยค่ะสินค้าเขาเนี่ยขายดีมา10ปีซ้อนแล้วด้วยจาก Royal Beauty ตอนนี้เราไปเที่ยวกันดีกว่าคุณผู้ฟัง
1: เที่ยวกลางเที่ยวใกล้เที่ยวได้เลยไปกับทท
2: ลืมภาพสิงห์บุรีแบบเดิมๆไปได้เลยค่ะททสำนักงานลพบุรีชวนมาอัพสกิลสุดมันในงานสิงซุ่ม Skills City เที่ยวรูปแบบใหม่สไตล์ Skillcation ที่ไม่ได้แค่ไปยืนดูแต่ได้ลงมือทำมาลองท้าดวลวูดบอลและเปตองกับแชมป์โลกและนักกีฬาทีมชาติไทยร่วมพายเรือยาวหรือจะเวิร์กช็อปวาดภาพกับศิลปินระดับอินเตอร์พร้อมเข้าคุกกิ้งคลาสสูตรอาหารชาววังรัชกาลที่5กับแม่ครัวหัวป่าตัวจริงเคลียร์คิวแล้วมาเจอกัน4และ5กันยายนนี้ที่ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรีหลังเก่ามาค้นพบสกิลใหม่ในตัวคุณกันนะคะ
1: เที่ยวกลางเที่ยวใกล้เที่ยวได้เลยไปกับทท
3: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตร
4: ีผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงเหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซอง
5: โหดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 สี 5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอ
6: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเทร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
7: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
8: สายเที่ยวห้ามพลาดลงทะเบียนด่วนลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปสุดพิเศษวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี
0: ้ FM 90ลูกทุ่งรักไทยและยาดมตราป้อยเซียนชวนเที่ยวฟรีลพบุรีอยุธยาเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม
9: พระปรางสามยอดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์และพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน
10: เที่ยวฟรีฟรีฟรี32ที่นั่งโทรลงทะเบียนได้เลย022807127
11: แล้วไปสนุกด้วยกันนะครับ
12: ลูกทุ่งไฮเดย์เที่ยวด้วยใจสายเดียวกัน
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%

0: ทุมราและแมนพิสิทธิพงศ์นะคะคุณผู้ฟังกับปลายฟ้าค่ะอีกหนึ่งเพลงสุดฮิตนะคะที่คุณผู้ฟังช่วยเลือกเข้ามาที่90ลูกทุ่งรักไทยของเรานะคะชั่วโมงหน้ามี Facebook Live ด้วยเดี๋ยวแวะไปคุยกับแฟนๆค่ะทางเพจของเราลูกทุ่งรักไทย90นั่นเองนะคะตอนนี้ไปอัปเดตข่าวคราวกันก่อนค่ะจะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจกันบ้าง
1: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก

0: 11นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะเริ่มแล้วกกต.ประชุมลงมติคดีหัวสว.ท่ามกลางกำลังตำรวจ1กองร้อยอารักขาความปลอดภัยเข้มสักครู่มาติดตามค่ะ
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นผมคอนเฟิร์มนะคะมาจอดมาสีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
1: เสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
3: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: บรรยากาศที่สำนักงานกกต.ยังเป็นไปด้วยความเรียบร้อยหลังเริ่มประชุมลงมติคดีหัวสว.ก่อนแถลงผลในเวลา15นาฬิกาท่ามกลางกำลังตำรวจรักษาความปลอดภัยและรองรับกลุ่มมวลชนที่มาติดตามการแถลงข่าวคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
5: บรรยากาศที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดหลังกกต.เตรียมแถลงผลการพิจารณาสำนวนการไต่สวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ในช่วงบ่ายวันนี้โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองบังคับการตำรวจนครบาล2และสถานีตำรวจนครบาลทุ่ง2ห้องรวมประมาณ200นายเข้ามาดูแลความปลอดภัยบริเวณโดยรอบสำนักงานกกต.และศูนย์ราชการอาคารบีโดยเจ้าหน้าที่เน้นคัดกรองบุคคลที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่รวมถึงดูแลความเรียบร้อยบริเวณโดยรอบเนื่องจากวันนี้คาดว่าจะมีกลุ่มมวลชนหลายกลุ่มเดินทางมายังสำนักงานกกต.โดยช่วงเวลาประมาณ10นาฬิกาจะมีกลุ่มที่เกี่ยวข้องเตรียมเดินทางเข้ามาไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสว.สำรองและทนายอันบุรีรัมย์เพื่อแสดงจุดยืนทางการเมืองและติดตามความเคลื่อนไหวของกกต.ขณะที่กกต.กำหนดแถลงผลพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งในจำนวนการไต่สวนคดีหัวเลือกสว.ในเวลา15นาฬิกาที่ห้องประชุม201ชั้น2สำนักงานกกต.ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเตรียมกำลังดูแลพื้นที่เป็นพิเศษทั้งการรักษาความปลอดภัยและการคัดกรองบุคคลการดูแลความเรียบร้อยบริเวณด้านหน้าสำนักงานกกต.เพื่อรอรับกลุ่มบุคคลและมวลชนที่จะเดินทางมาตลอดทั้งวันส่วนบรรยากาศโดยรวมในเช้าวันนี้ยังคงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยท่ามกลางการจับตาการแถลงข่าวการพิจารณาสำนวนไต่สวนการเลือกสว.ในช่วงบ่ายวันนี้นิติพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
4: หน่วยเฉพาะกิจยะลายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจโดยจัดชุดปฏิบัติการลาดตระเวนยันเกราะออกตรวจตราและตั้งจุดตรวจจุดสกัดในช่วงเวลากลางคืนเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการก่อเหตุรวมถึงภัยแทรกซ้อนในรูปแบบต่างๆติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ค่ะ
6: ทหารมาแล้ว
7: เฉพาะกิจยะลาโดยชุดปฏิบัติการพิเศษลาดตระเวนยานเกราะจัดกำลังออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนพิสูจน์ทราบพร้อมตั้งจุดตรวจและจุดสกัดตามแผนเชิงรุกของหน่วยในห้วงเวลากลางคืนพื้นที่รับผิดชอบในส่วนของอำเภอยะลาจังหวัดยะลาการปฏิบัติครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองและเขตเมืองเศรษฐกิจตลอดจนแสดงกำลังดูแลความปลอดภัยบนถนนเส้นทางสายหลักและสายรองเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและผู้ที่สัญจรในพื้นที่พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ยังมุ่งป้องปรามและสกัดกั้นการเตรียมการเข้ามาก่อเหตุรวมถึงป้องกันภัยแทรกซ้อนในรูปแบบต่างๆทั้งการลักลอบขนย้ายสิ่งของผิดกฎหมายการขนย้ายยาเสพติดและตรวจสอบบุคคลภายนอกที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่รับผิดชอบการดำเนินภารกิจเป็นไปภายใต้นโยบายการควบคุมพื้นที่ด้านความมั่นคงเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารนันทนันท์เรืองศิลป์รายงาน
8: ย่อโลกข่าวทั้งวันที่คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นกนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1 บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30 กันยายนนี้

เพลงที่เพราะมากๆเลยนะคะผูกฝ้ายสายแดนค่ะต้นฉบับคืออ้ายมนแคนแก่นคูนนะแต่ว่ามีนักร้องไปร้องนี่โอ้โหอ้อยว่าเป็น10เวอร์ชันได้นะแต่ละคนก็ร้องเพราะนะแตกต่างกันไปนะในฝั่งของทางผู้หญิงค่ะน้องเบลนิพาดาหยิบมาฝากกันนะคะมีผาแดงของน้องด้วยแอมชนทิชานะคะมั่นบ่มีมือแต่งเวียงนฤมลรวมถึงแค่แขกรับเชิญไม้พิรมพรถ้าคุณฟังสังเกตนะ4เพลงนี้มีความเกี่ยวข้องกับงานแต่งงานไม่ว่าจะแค่ไปเดินผ่านนะคะแค่มีโอกาสจะได้ผูกฝ้ายใส่แนนกันไม่น่านะแต่ว่าที่แน่ๆค่ะแค่แขกรับเชิญของพี่ไมค์พี่รมพรเพลงแรกในชั่วโมงนี้นะต้องแสดงความยินดีกับพี่ไมค์พี่รมพรขวัญใจผู้ใช้แรงงานของเราด้วยนะคะเมื่อวานนี้เห็นข่าวคราวนะพี่ไมค์ก็แต่งตัวนะคะไปร่วมงานแต่งงานของลูกสาวค่ะเป็นงานแต่งสไตล์อินเดียนะพี่ไมค์บอกว่าตื่นตาตื่นใจกับพิธีการความอลังการแล้วก็วัฒนธรรมที่งดงามมากๆเลยทีเดียวนะที่อินเดียเขาก็จะแต่งกันไม่ว่าจะเป็นพิธีแบบอินเดียจากนั้นก็จะมาฉลองแบบอีกแบบนึงสวยๆงามอลังการคืองานแต่งเขาเนี่ยเป็นงานที่แบบอลังการแล้วก็สนุกสนานมากๆนะยินดีด้วยกับพี่ไมค์พิรมพรก็มีคนแซวว่าพี่ไมค์ก็เป็นแค่แขกรับเชิญในงานนะ เป็นคุณพ่อเจ้าสาวที่หล่อมากๆด้วยนะคะตอนนี้ออยกดถ่ายทอดสดแฟนเพจของเราเรียบร้อยแล้วนะคะที่เพจลูกทุ่งรักไทย90แฟนๆแวะมาคุยกันได้เลยนะส่วนใครค่ะอยากส่งฝากล่องยาจุกันยุงตราห่านฟ้าตัดแต่ด้านหน้านะคะด้านหน้าของฝากล่องเท่านั้นค่ะมีบางคนตัดด้านข้างมาบ่ได้เด้อด้านข้างบ่ได้เด้อหรือว่าด้านหลังไม่ต้องนะคะเอาเป็นด้านหน้าฝากล่องเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ค่ะตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224หมดเขตสิ้นเดือนนี้แล้วทองคำแท่งหนัก1บาทรอทุกคนอยู่ค่ะเดี๋ยวแวะไปคุยกับแฟนๆนะคะที่เพจของเราในไลฟ์ต่อได้เลยนะคะแฟนๆแวะเข้ามาได้เลยจ้ะฝากกดแชร์ด้วยนะจ๊ะ

0: ซาวเวอร์ชันนี้เร็วมากนะคะทุกคนนักร้องก็ร้องทันกันด้วยนะคะบอกแล้วว่าหน้าเวทีลูทุ่งสแควร์คือมันสุดติ่งมีทักมานะนักร้องทักว่าคนอีสานเยอะเหมือนกันนะโอ้ใช่สินะคะเป็นเวอร์ชั่นของทีมฟ้อนใส่แขนนะที่ทีมนี้เขาก็จะสนุกสนานนัดรวมตัวกันนะคะร้องเพลงนะคะแล้วก็มีเตะฟุตบอลด้วยนะคะเอาเป้านะกับคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ของเราค่ะซึ่ง4ตุลาคมเราก็จะมีนัดหมายกันนะคะคุณผู้ฟังสเตเดียมวันที่เดิมค่ะบรรทัดทองไปม่วนไปจวดไปจ้าดกันเด
1: ้อลูกทุ่งสแควร์ซุปเปอร์โชว
2: ์ใช้ดงใช้ทาในหลอดเดียวกัน
0: วันนี้คึกคักตั้งแต่เช้าเลยตั้งแต่ช่วงพี่ดีเจไกลสอนเลยนะแฟนๆก็ตื่นมากนะคะล้างหน้าแล้วก็โทรมานะคะด่วนมากนะคะเมื่อเช้านี้ หลายคนก็โทรบอกว่าอุ้ยยังโทรไม่ติดเลยสายยังไม่ว่างเลยอยากลงทะเบียนลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปสุดพิเศษ13ธันวาคมนี้พระนครศรีอยุธยาและลพบุรีนะลูกทุ่งฮอลิเดย์กับทางป้อยเซียนค่ะยาดมตราป้อยเซียนใจดีมากพาแฟนๆเที่ยวฟรีตลอดทริปนะขั้นตอนแรกคือโทรมา022807127นะคะลงทะเบียนเรียบร้อยก็ไปที่เพจลูกทุ่งรักไทย90พิมพ์คำว่ายาดมตราป้อยเซียนจากนั้นกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะทุกวันเสาร์รอดีเจออยโทรหาค่ะลุ้นหน้าใหม่เป็นผู้โชคดีเที่ยวฟรี1ที่นั่งนะคะใครสนใจอยากจะไปเที่ยวด้วยกันลงทะเบียนได้เลยค่ะขอบคุณยาดมตราป้อยเซียนด้วยนะคะซึ่งสิ่งดีๆที่ป้อยเซียนตั้งใจนะมอบให้กับทุกๆคนคือการมอบกำลังใจค่ะให้กับผู้ป่วยแล้วก็ผู้เข้ารับบริการในโรงพยาบาลของรัฐผ่านเก้าอี้มานั่งสีสันสดใสนะมอบไปกว่า 3,000 ตัวแล้วด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามตลอดนะอุดหนุนสินค้าตลอดค่ะไม่ว่าจะเป็นยาดมตราป้อยเซียนพิมพ์เสนน้ำยาดมพีเป็กซ์หรือยาดมพีเป็กซ์พวงกุญแจนะคะขอบคุณที่ให้การสนับสนุน Facebook Fanpage ป้อยเซียนติดตามได้เลย TikTok ป้อยเซียน Official TH รวมถึง YouTube ป้อยเซียน Official จ้าคุยกับแฟนๆทางไลฟ์นะคะสนุกสนานมากๆเลยแฟนๆอยู่ต่างจังหวัดกันก็เยอะนะคะพี่รุจิลานี่บอกอยู่ระยองจ้าฟังผ่านแอปอยู่คุณเอกอยู่อัมพวามีใครอยู่ที่ไหนกันบ้างอีกคะฟัง90ลูกทุ่งรักไทยนะคะแอปช้างไทยออนไลน์โหลดฟรีทุกระบบจ้า

0: น้องพึ่งบึงสามพันนะคะไม่รักแต่คิดถึงนั่นแหละค่ะรักดีเจออยบ้างก็ได้สักนิดหนึ่งก็ยังดีนะคะสวัสดีคุณอวยชัยฟังอยู่ตลอดค่ะพี่อนุสรนะคะแล้วก็มีอติเล็กนะฟังอยู่อิสราเอลว้าวน่าจะไปทำงานอยู่นะอติเล็กนะขอให้มีความสุขกับการทำงานแล้วก็คิดถึงบ้านเราก็ฟัง90ลูกทุ่งรักไทยคุณเทิดเกียรติส่งข่าวว่ากาฬสินธุ์เนี่ยคือฝนตกตลอดเลยทีนี้ฟัง90ลูกทุ่งรักไทยก็ฟังฝ่าเสียงฝนไปเลยทีเดียวนะคะมีสมุทรสาครชัดเจนแจ่มแจ๋วคุณเจี๊ยบส่งข่าวมานะคะทักทายพี่บอลบางกรวยด้วยพี่บางภูมิวิเศษนะคะแล้วก็มีพี่ออนประเสริฐนะ FC คนน่ารักของเราคุณกัญญาบอกว่า4ตุลาคมนี้เจอกันในคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์นี่แหละค่ะคุณผู้ฟังสำคัญที่สุดนะคะคือสุดยอดคอนเสิร์ตลูกทุ่งที่ทุกคนรอคอยแล้วเจอกันนะคะทุกคน
1: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
2: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอร์เฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาไม่ว่าจะเดินทางไกลแค่ไหนก็มั่นใจทุกเส้นทางกับน้ำมันคุณภาพจากปั๊มซัสโกซัสโกน้ำมันคุณภาพให้คุณมั่นใจในทุกการขับขี่เติมเต็มลิตรคุ้มค่าทุกหยดพร้อมลุยในทุกการเดินทางแถมยังได้คะแนน Smart Member เติมน้ำมันปุ๊บบอกเบอร์ปั๊บก็รับคะแนนสะสมนำไปแลกของรางวัลได้อีกเพียบหรือจะแวะพักที่ซัสโกกินช็อปเราก็มีร้านค้าพร้อมให้บริการอย่างครบครันซัสโก Feel Your Day เติมพลังให้วันของคุณ
3: รู้ด้วยอาเบเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อน
4: I love Apache
5: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven
6: ยาดมปลาไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตาไผ่คู
2: ่เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: คำแบบกุ้งน้ำปลาแท้ซัพพอร์ตให้ทุกมื้อหอมกลมกล่อมไม่เค็มโดด
8: หอมจัง
9: หอมกลมกล่อมไม่เค็มโดด
10: คนแบกกุ้งยังไงก็รอดครับพี่เก่ง
11: น้ำปลาแท้ตาคนแบกกุ้ง
12: ขอเชิญร่วมงานงานรำลึก173ปีพระปิยมหาราชร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมสัมผัสมนต์เสน่ห์ของเกาะสีชังดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ชมการแสดงแสงสีเสียงและแสดงศิลปะวัฒนธรรมวันที่18ถึง20กันยายน2569แล้วพบกันณเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีมาร่วมสร้างความทรงจำอันทรงคุณค่าไปด้วยกันโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี
1: 90

0: นแคนแก่นคูนนะคะวอหลวงพ่อรวยค่ะขอให้ทุกคนที่ได้ฟังเพลงนี้ได้รวยรวยกันนะส่งหานฟ้ามามีสิทธิ์ลุ้นทองคำแท่งด้วยนะคะแต่ว่าพอเปิดแอปเป๋าตังนะคะเขาบอกว่าสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสของคุณใช้เต็มวงเงิน 1,000 บาทแล้ว
1: 90ซุปเปอร์รีเควส
0: ไปกราบหลวงปู่แร่กันต่อดีกว่านะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะ

0: ครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธกส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: เมื่อเช้าบ่นว่าตื่นสายทำไมผมยังเป๊ะอยู่เลยอะ
3: เดี๋ยวนี้มีตัวช่วยละสิแคบิลชุดเคราติน
2: ใช้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวผมสวยจัดทรงง่ายขนาดนี้เลยเหรอ
3: เริ่มตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลีฟออนเซรั่มและซิลกี้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวเอาอยู
2: ่ไม่ต้องเข้าร้านทำผมเสียเงินแพงๆอีกแล้วสินะเดี๋ยวไปลองซื้อมาใช้บ้างดีกว่าย
4: ืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราตินช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
5: ช้างไทยช้อปปิ้งของเรานะคะมีผลิตภัณฑ์มากมายค่ะคุณผู้ฟังเครื่องสำอางนากาโนะนะดูแลผิวหน้าไม่ว่าจะเป็นตอนกลางวันเดย์ครีมนี่เหมาะมากผิวกระจ่างใสเรียบเนียนชุ่มชื้นค่ะกลางคืนเติมความชุ่มชื้นด้วยสลิปปิ้งมาร์กทาแล้วนอนเลยค่ะตื่นเช้ามาจะหลงรักผิวของตัวเองนะคะแป้งพัฟของนากาโนะค่ะปกปิดเนียนกันน้ำกันเหงื่อหน้าไม่ดรอปด้วยนะคะตอนนี้ชิ้นละ299ซื้ออะไรก็ได้2ชิ้นนะคะเพียง598บาทเท่านั้นแล้วก็แถมฟรีอีก1ชิ้นซึ่งคุณผู้ฟังก็สามารถจะเลือกได้นะว่าอยากจะได้ของแถมเป็นอะไรนะจ๊ะไปอีสานเมืองม่วนกันดีกว่า

0: ู่ที่ไหนนะเราก็มีความสุขทั้งนั้นล่ะค่ะคุณผู้ฟังความสุขเกิดจากใจของเรานั่นเองนะคะวันนี้ตอนเที่ยงมื้อเที่ยงกินอะไรดีคะคุณผู้ฟังส้มตำข้าวเหนียวไก่ย่างนี่คือเด็ดสุดนะมีซุปหน่อไม้ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมต้มแซ่บ แค่นี้ก็มีความสุขแล้วใช่ไหมแต่ว่าถ้ามีเวลาแค่1ชั่วโมงก็จะกินอะไรอลังการก็ไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่อาหารจานเดียวนี้ก็น่าจะเหมาะที่สุดนะราดหน้าผัดไทยกระเพาะปลาข้าวมันไก่ว่าไปนะคุณผู้ฟังอ่ะเดี๋ยวฟังเพลงผ่านแอปช้างไทยออนไลน์ด้วย1ชั่วโมงนะคะแล้วอยู่ต่อกับดีเจด้องตอนบ่ายโมงส่วนดีเจออยเนี่ยแบกหายกลับบ้านเอาเพลงใส่หายไว้แล้วเรียบร้อยนะพรุ่งนี้ 8:00 นเช้าเรามาเปิดหายกันใหม่จ้า
1: ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก

0: ง12นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-5777

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02 974 5

0: าทิตย
1: ์ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
2: ใกล้แล้วทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งด่วนฝากล่องยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าก่อน30กันยายนนี้

ได้เวลาเปิดไมค์ทักทายกันในวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่กันแล้วนะครับจะเรียกว่าเป็นสัปดาห์เข้าสู่กลางเดือนของเดือนที่9ประจำปีนี้ก็ไม่น่าจะผิดนะครับเพราะวันนี้เป็นวันจันทร์ที่14กันยายนก็ถือว่าจะเข้าสู่ช่วงกลางๆเดือนเดือนกันยายนนี้แล้วนะครับดองอยู่ที่นี่เรียบร้อยรายงานตัวกันแล้วก็สวัสดีกับคุณผู้ฟังชาว90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกวันนี้เจอกันในวันจันทร์นะครับแล้วก็เป็นวันจันทร์ที่ต้องบอกว่าเริ่มต้นด้วยความอึมครึมกันอีกแล้วนะครับเพราะว่าอาจจะมีเรื่องราวของฝนทักทายกันลงมานะครับก็หลายวันที่ผ่านมาก็ยังคงมีเรื่องราวของฝนอยู่ครับจะหนักบ้างจะเบาบ้างก็แล้วแต่พื้นที่กันไปนะครับแต่ว่าก็เน้นย้ำมันอยู่เป็นประจำว่าให้ดูแลสุขภาพตัวเองอย่างดีที่สุดกันละกันนะครับส่วนนี้ดองมาดูแลกันที่นะครับในช่วงบ่ายโมงกว่าแบบนี้จนถึง4โมงเย็นแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังในทุกช่องทางด้วยนะครับ FM 90หรือว่าแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ด้วยใครอยู่ตรงไหนก็มาทักทายกันได้แล้วก็เพิ่มเติมเพลงที่อยากจะฟังกันได้ด้วยดองเริ่มต้นไปด้วย4เพลงดังเพราะฮิต 100% นะครับมีมอนแคนแก่นคุณกับวันนี้ครึ่งต้องพึ่งเธอครับไผ่พงศธร อยากจองที่ว่างข้างๆเธอเต้ยจักรินหัวใจอ้ายสำเร็จความใช่ด้วยเธอนะครับแล้วก็สารสินเมื่อสักครู่นี้มั่นใจในอ้ายเด้อวันนี้ใครอยู่ด้วยกันก็รายงานตัวกันได้เลยครับเริ่มงานในช่วงบ่ายไปสักพักนึงแล้วเพลงที่อยากฟังก็จัดได้022807127นะครับ SMS 4689990ครับ

0: ไรอันกับอดีตนะครับกับหนึ่งงานที่ชื่อว่าติดปลอวิชาหัวใจก่อนหน้านั้นมีนันนันกับยามท้อขอมีเธอนะครับอ่ะไปดูเรื่องราวของกรมอุตุนิยมวิทยาล่าสุดเขามีการประกาศเตือนเรื่องราวของร่องมรสุมพัดผ่านประเทศไทยนะครับอาจจะทำให้เกิดฝนตกหนักไปตลอดทั้งสัปดาห์นี้เลยตั้งแต่14จนถึง19กันยายนนี้ได้ก็เรียกว่าทั้งสัปดาห์เลยนะครับช่วง14ถึง17อาจจะมีฝนตกหนักในส่วนของภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วน18จนถึง19เนี่ยก็ประเทศไทยตอนบนอย่างภาคเหนืออาจจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังเรื่องราวของคำเตือนแล้วก็คอยอัปเดตเรื่องราวคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยกันละกันและแน่นอนดูแลสุขภาพด้วยนะครับ
1: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
0: และแน่นอนครับพอฝนตกบ่อยๆฝนตกกันทุกวันแบบนี้หลายๆคนอาจจะเจอปัญหาหน้ารำคาญใจอย่างอาการคันยุบยิบนะครับเมื่อต้องใช้ชีวิตประจำวันทำกิจกรรมต่างๆหรือว่าสวมเสื้อผ้าที่เปียกและอับชื้นนะครับซึ่งเป็นสาเหตุของอาการคันครับก็ลองสบู่ไมด้าได้เลยครับตัวช่วยลดอาการคันกวนใจครับเพราะสบู่ไมด้าเขามีส่วนผสมของซัลเฟอร์ 2.5% มีคุณสมบัติช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียและก็เชื้อรานะครับที่เป็นสาเหตุของอาการคันหรือว่าระคายเคืองผิวหนังด้วยใช้ได้ทุกวันนะครับทั้งผิวหน้าและผิวกายผิวไม่แห้งด้วยเพราะว่าเขามีน้ำมันมะพร้าวนะครับช่วยผิวเนี่ยชุ่มชื้นขึ้นอีกด้วยบอกได้เลยว่าใช้แล้วสบายผิวอาการคันลดลงอย่างแน่นอนนะครับก็หาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปหรือว่าจะไปช่องทางออนไลน์ก็ได้นะครับมีทั้ง Shopee มีทั้ง TikTok นะครับแค่พิมพ์คำว่า Best Health ก็รีบไปหาซื้อมาใช้กันได้เลย
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย

0: ช่วงเวลาของเพลงฮิตที่คิดถึงครับก็หยิบเพลงนี้มาให้ได้ฟังกันไม่ได้ฟังนานมากเลยทีเดียวสมมาตรราชสีมานะครับหนึ่งงานที่ชื่อว่าเปลี่ยนพอสมัยเปลี่ยนใจหรือยัง
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยโอกาสทองลุ้นทองคำแท่งผ่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเค30กันยายนนี
0: ้แต่กิจกรรมนี้ไม่ต้องเปลี่ยนพ.ศ.ใหม่ครับแค่เปลี่ยนชื่อเดือนเป็นเดือนหน้าเนี่ยก็หมดเขตแล้วนะเพราะฉะนั้นรีบด่วนนะครับผ่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15ส่งด่วนครับเพราะว่าโอกาสลุ้นเป็นเศรษฐีทองเนี่ยมีถึงแค่30กันยายนนี้เท่านั้นเปลี่ยนเป็นเดือนหน้าเนี่ยหมดเขตส่งแล้วนะเพราะฉะนั้นรีบส่งได้เลยนะครับปีนี้หาดฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15แจกใหญ่จัดหนักครับทองคำแท่งหนัก1บาท1รางวัลสร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์5รางวัลที่รอให้คุณได้ลุ้นเป็นเจ้าของกันอยู่นะครับมูลค่ารวมกว่า 179,500 บาทง่ายๆเลยก็ใช้ยาจุดกันยุงตราหันฟ้ากันอยู่ก็ตัดฝากล่องมาครับด้านหลังเขียนหรือพิมพ์ชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนครับแล้วส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224นะครับย้ำอีกทีนึงว่าหมดเขตส่งสิ้นเดือนนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาอีกไม่ถึงครึ่งเดือนแล้วนะรีบส่งได้เลยนะครับช่วงทองปีนี้อาจเป็นของคุณก็ได้เพราะฉะนั้นรีบส่งได้เลยหันฟ้าแจกช่วงทั่วไทยปีที่15
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%
2: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ลุยเพื่อครอบครัวคน OTลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
4: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมเสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมเสน้ำตราโปเซียน
5: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานี Expo 2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็ป
7: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเทปให้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
8: กระด้งไหวปัดเท้าไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านสลากทอกสอชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ชื่อขาววงเทวันครับกับงานสนุกสนุกล่าสุดไม่ได้ฟังงานจากพี่ชื่อหรือข่าวซะนานนานนะครับกลับมานี่ก็มาทวงเขาเป็นตัวแม่เลยนี่คือหนึ่งงานที่ชื่อว่ายิ่งดึกยิ่งเหงากับลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม13ธันวาคมนี้กับยาดมตราโป๊ยเซียนลงทะเบียนโทรเลย02-280-7127
0: อ่ะไปจ้าไปเที่ยวกันดีกว่าลูกทุ่งฮอลิเดย์โป๊ยเซียนครับ FM 90ลูกทุ่งรักไทยแล้วก็ยาดมตราโป๊ยเซียนชวนคุณผู้ฟังไปเที่ยวกันฟรีตลอดทริปเลยครับลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปสุดพิเศษครับเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยามก็จะให้ไปเที่ยวกันฟรีจำนวน32รางวัลนะครับ1รางวัลก็คือ1ที่นั่งครับจะไปกันวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี้ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็จังหวัดลพบุรีนะครับง่ายๆเลยก็โทรมาลงทะเบียนกันครับโทรมาแจ้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ครับที่หมายเลข02-280-7127นะครับแล้วเสร็จแล้วจากนั้นเนี่ยไปที่แฟนเพจลูกทุ่งรักไทย90พิมพ์คำว่ายาดมตราโป๊ยเซียนใต้ภาพกิจกรรมที่ปักหมุดเอาไว้ด้านบนสุดนะครับแล้วก็ทุกวันเสาร์นะครับ11โมงจนถึงบ่าย3เนี่ยในช่วงของดีเจออยครับก็รอลุ้นให้ดีเจออยโทรกลับนะครับเพื่อลุ้นเป็นหน้าใหม่เป็นผู้โชคดีไปเที่ยวฟรี1ที่นั่งเลยนะครับโทรลงทะเบียนตอนนี้ได้เลยนะครับทริปนี้เราจะเดินเที่ยวชมกันนิดนึงเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังที่อยากจะไปร่วมทริปอีกจะลุ้นไปร่วมทริปเนี่ยขอแบบว่ามีสุขภาพแข็งแรงเดินเหินได้คล่องแคล่วเพื่อความคล่องตัวด้วยนะครับเพราะว่าเราจะไปกันหลายที่เลยนะครับอยุธยาเนี่ยแต่ละที่นี่สุดยอดทั้งนั้นเลยทั้งพระปรางสามยอดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับแล้วก็จะมีการถ่ายภาพสวยๆแล้วก็มีทีมดีเจ90ลูกทุ่งรักไทยรอต้อนรับอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นอ่ะใครอยากไปด่านแรกโทรลงทะเบียนก่อนเลยย้ำอีกที102-280-7127แล้วไปเที่ยวด้วยกันกับลูกทุ่งฮอลิเดย์ป๋อยเซียน
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%
2: จะดีแค่ไหนถ้าเด็กไทยกล้าปฏิเสธยาเสพติดสำนักงานปปส.ขอเชิญชวนพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนมาร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันทางสมองให้เด็กๆตั้งแต่ยังเล็กเริ่มเรียนรู้จากการลงมือทำจริงฝึกสมองให้คุมตัวเองได้และกล้าปฏิเสธยาเสพติดเพราะภูมิคุ้มกันที่ยั่งยืนคือการสร้างเด็กไทยให้พร้อมเลือกสิ่งที่ดีให้ชีวิตหากสนใจศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมโทรสายด่วน1386ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติดตลอด24ชั่วโมง
3: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
4: ได้จ้า
5: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
6: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
3: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
4: ได้จ้า
5: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
7: นี่ไม่ประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
8: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
7: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
8: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
7: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
11: ดียังไงหรอ
10: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
11: โหดีจัง
10: Green Bioมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
12: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลผุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
13: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา

ของรีพรหมวิมลครับกับหนึ่งในชื่อว่ายอมแล้วถ้าคุณฟังอยากฟังเพลงไหนครับจัดมาได้เลยเดี๋ยวจัดให้ทุกๆเพลงแต่ยอมแล้วยอมแล้วจัดให้ทุกเพลงแล้วนะครับ022807127 SMS 4689990ส่งท้ายอีกหนึ่งงานนะครับเอาเสียงของพี่นางมาฝากกันดีกว่าอยากกอดผู้ชายคนนี้จังเลยชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อครับเดี๋ยวต้นชั่วโมงเดี๋ยวไปพูดคุยกันหน่อยดีกว่าใน Facebook Live ครับ

0: ฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะผู้ว่าชัชชาติยังเร่งพิสูจน์หาต้นต่อน้ำมันในท่อระบายน้ำคลองเตยและโรงพยาบาลบ้านแพ้วยืนยันพร้อมให้บริการตามปกติหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อคืนที่ผ่านมาสักครู่มาติดตามค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านตอง
2: อะไรดี

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะจอบมา
1: เสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
3: เสียวฟันอย่า

0: งเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ได้ข่าวว่ารถ EV หายางเปลี่ยนยาก
3: ไม่จริง
2: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
3: ไม่จริง
2: แล้วอะไรจริงอะ
4: BQuick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
2: เส้นละ 1,990 บาท
4: ใช่และพิเศษสมาชิก B Number รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
2: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ BQuick จริง
4: ๆสอบถามโทร1153
5: สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเดือนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
6: ผู้ว่าชัชชาติยังเร่งพิสูจน์หาต้นตอน้ำมันในท่อระบายน้ำคลองเตยยันไม่เชื่อมโยง Data Center คุณถิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
7: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีตรวจพบน้ำมันในท่อระบายน้ำบริเวณถนนย่านพระราม3ว่าได้ดูดน้ำและน้ำมันขึ้นมาแล้วประมาณ 20,000 ลิตรในห่วง1สัปดาห์โดยในจำนวนนี้เป็นน้ำมันประมาณ 20% หรือราว 4,000 ลิตรจากการตรวจสอบเบื้องต้นร่วมกับกระทรวงพลังงานกรมธุรกิจพลังงานและบริษัทน้ำมันผู้เชี่ยวชาญที่ได้ขุดเปิดตรวจสอบท่อส่งน้ำมันแรงดันสูงที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุอย่างละเอียดบริษัทยืนยันว่าไม่พบรอยรั่วบริเวณท่อส่งน้ำมันเดี๋ยวเราก็ตามในช่วง 4:30 นของวันนี้ยังคงพบคราบน้ำมันซึมออกมาบริเวณผิวน้ำโดยคาดว่าอาจเกิดจากฝนที่ตกลงมาทำให้น้ำมันเก่าที่สะสมอยู่ในโพรงใต้ดินถูกดันออกมาสู่ท่อระบายน้ำซึ่งยังต้องตรวจสอบและพิสูจน์เพิ่มเติมทั้งนี้พบว่าปริมาณน้ำมันไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญขณะที่เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังไอระเหยอย่างต่อเนื่องเบื้องต้นเชื่อว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับ Data Center เนื่องจากอยู่คนละพื้นที่กันส่วนกรณีที่มีข่าวพบคราบน้ำมันในพื้นที่เขตบางกะปิผู้ว่าชัชชาติระบุว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานและจะเร่งตรวจสอบต่อไปจิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
6: โฆษกรัฐบาลเผยนายกรัฐมนตรีหารือโทนี่แบร์ปมเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่บอกธุรกิจ Data Center น่าสนใจเปิดช่องไทยมีฐานข้อมูลคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
8: นายแพทย์เอกภพเพียรวิเศษโฆษกรัฐบาลเปิดเผยถึงการหารือระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกับนายโทนี่แบร์อดีตนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรที่เดินทางเข้าร่วมงาน Gas Tech Bangkok 2026ว่านายโทนี่แบร์ได้เดินทางมายังประเทศไทยและนายกรัฐมนตรีได้ใช้โอกาสนี้พบปะหารือเป็นการส่วนตัวเพราะถือว่าเป็นผู้นำองค์กรที่ให้คำแนะนำกับรัฐบาลหลายประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะเรื่องของการเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจยุคใหม่เรื่อง AI และเทคโนโลยีซึ่งประเด็นที่หารือกันไม่ว่าจะเป็นจะทำอย่างไรให้ไทยพ้นจากประเทศเศรษฐกิจรายได้ปานกลางพูดคุยเป็นจนถึงแผนการยกระดับรายได้และธุรกิจ Data Center ตลอดจนการเปลี่ยนผ่านพลังงานและเข้าสู่สมาชิก OECD เนื่องจากประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีซึ่งนายโทนี่แบร์ยังได้ให้คำแนะนำว่าธุรกิจ Data Center เป็นสิ่งที่น่าสนใจหากมีการลงทุนประเทศไทยจะได้ชุดข้อมูลที่นำไปสู่การต่อยอดและคนไทยจะมีโอกาสสร้างแอปพลิเคชันและธุรกิจสตาร์ทอัพของตนเองซึ่งเขาให้คำแนะนำได้ดีมากอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีระบุว่าหลังจากนี้จะพูดคุยกับนายโทนี่แบร์กันอีกเป็นระยะและจะมีการให้คำปรึกษาต่อเนื่องโดยมีทีมที่จะให้คำปรึกษาและช่วยเหลือดูแลเรื่องข้อมูลอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: จากเหตุการณ์ไฟไหม้อาคารเฉลิมพระเกียรติตึก5โรงพยาบาลบ้านแพ้องค์การมหาชนเมื่อคืนที่ผ่านมาในช่วงเช้าวันนี้นายดำรงศักดิ์ยอดทองดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุภายในตัวอาคารบริเวณชั้นจีพบว่าตรงจุดที่เป็นต้นตอของไฟไหม้นั้นน่าจะมาจากบริเวณเคาน์เตอร์ผู้ให้บริการศูนย์กายภาพบำบัดที่มีทั้งคอมพิวเตอร์และหม้อแปลงสำรองไฟฟ้าก่อนที่จะลุกลามไปยังอุปกรณ์จนก่อให้เกิดความเสียหายทั้งหมดแต่ตัวโครงสร้างที่แท้จริงยังคงมีความมั่นคงแข็งแรงดีมีเพียงรอยเล้าปูนที่ฉาบไว้ภายนอกเท่านั้นทั้งนี้หากมีการปรับปรุงซ่อมแซมแล้วก็จะสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติส่วนมูลค่าความเสียหายอยู่ที่กว่า27ล้านบาททั้งนี้โรงพยาบาลบ้านแพ้องค์การมหาชนยังพร้อมให้บริการแก่ประชาชนทุกคนซึ่งหากมีนัดกับแพทย์หรือต้องการมาเข้าบริการรักษาก็ยังคงมาได้ตามปกติหรือตามที่ได้รับการประสานจากทางโรงพยาบาล
9: คิดให้เยอะในเรื่องงานแต่อย่าใส่ใจในเรื่องที่ไม่เข้าท่าและอย่าเสียเวลากับเรื่องที่ไม่พัฒนาความคิดและจิตใจศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: ที่นี่
1: สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
3: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1 บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30 กันยายนนี้

กาสทองลุ้นทองคำแท่งห่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเขต30กันยายนนี้

มาตั้งแต่ชั่วโมงนี้ได้ความคึกคักกันบ้างครับแต่หมายว่าบรรยากาศจะดูอึมครึมอยู่คงต้องอึมครึมครับเพราะว่าตอนนี้มีฝนตกลงมาบริเวณต้องบอกบริเวณใกล้ๆห้องจัดของ90จุฬาไทยมีฝนกระจายแถวๆปทุมวันนะครับแถวราชเทวีแถวยานาวาคลองเตยและก็วัฒนาด้วยไปอยู่ตรงนั้นตอนนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับไม่ว่าจะเดินอยู่หรือว่าจะขับรถอยู่ก็ต้องเพิ่มเติมความระมัดระวังมากขึ้นด้วยโดยเฉพาะคนที่ขับรถนี่ก็อาจจะต้องระมัดระวังทิ้งระยะสักนิดหนึ่งในการที่จะชะลอรถหรือว่าเพิ่มเติมทัศนวิสัยในการแบบว่ามองเห็นสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้หรือแม้แต่คนเดินถนนกันอยู่ก็ระมัดระวังน้ำเนิ้มสาดเข้ามาด้วยกันละกันเนอะสี่เพลงเริ่มต้นในชั่วโมงนี้ครับเริ่มต้นด้วยความคึกคักกันสำหรับชั่วโมงที่สองนะครับนกพรพนากับชวนอ้ายเที่ยวอีสานครับสงหลาเชียงเหมยกับสาวแหล่บ้านนาครับมอสคำหมักบินกับเอาเปล่าแล้วก็มีหวาบุกที่เรมคำมอสกับสวยขยี้ใจนะครับชั่วโมงที่2แล้วนะครับที่90ลูกทุ่งรักไทยกับวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์กันวันนี้วันจันทร์ที่14กันยายนนะครับก็ขอให้เริ่มต้นสัปดาห์นี้ด้วยพลังสำหรับทุกๆคนก็แล้วกันถึงแม้ว่าบรรยากาศมันอาจจะดูชวนน่านอนซะมากกว่านะสำหรับในช่วงบ่ายแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งนอนงานการยังต้องทำเงินอยู่เดินหน้ากันต่อครับ022807127 SMS 4689990ครับ

0: โยกโยกหัวแบบว่ารักกันนิดนึงนะครับเพ็กกี้ซันสกอนเนอรี่กับงานในชื่อว่าOn The Rock นะครับแล้วก่อนนั้นมีแอนอรดีกับชีเซอร์
1: ทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอท้าให้หลอกยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องราวของเส้นผมอยู่นะครับผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังผมช็อตนะครับพลาดไม่ได้เลยกับ Green Bio Super Treatment Cream Treatment ผมถูกและดีซองสีน้ำเงินสุดฮิตนะครับโดยยอดขายกว่า300ล้านซองเลยของดีจริงๆนะครับผสาน3พลังสารสกัดธรรมชาติจากเคราตินสารสกัดจากรังไหมและน้ำมันดอกทานตะวันครับเนื้อทรีทเมนต์เข้มข้นกลิ่นหอมใช้งานง่ายนะครับแค่หมักบำรุงหลังสระผมทิ้งไว้ 2-5 นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดครับผมสวยนุ่มลื่นเงางามมีน้ำหนักราวกับไปทำสปาผมมาเลยนะครับโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบด้วยของแท้ต้องเกรนไบโอเท่านั้นหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศครับและใครที่ชื่นชอบการทำสีผมแต่ว่าอยากจะให้สีผมเนี่ยดูสวยสดใสไม่เฟดไวพร้อมฟื้นบำรุงผมแห้งเสียจากการทำเคมีครับก็ขอแนะนำทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอสูตรโกลสองสีส้มทองและต้องมีสีน้ำเงินหน้าสองเท่านั้นครับ

0: เป็นปิชยาครับก็ถือว่าเป็นนักร้องชื่อดังเลยจากเวทีชิงช้าสวรรค์นะครับแล้วก็จะมาร้องเพลงเพราะๆที่เวทีลิตเติ้ลสแควร์ของเราด้วยนะครับซึ่งจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งในวันที่4ตุลาคมนี้ครับก็รอเตรียมการเตรียมใจกับเต้นปิชยานะครับแล้วก็หลากหลายศิลปินรวมจะไปถึง2วงหมอลำยิ่งใหญ่ระดับตำนานนะครับอย่างระเบียบวาระศิลป์แล้วก็หมอลำศิลปินผู้ไทยก็จะมาที่เวทีลิตเติ้ลสแควร์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจดไปเลยเช่นเอาไว้เลย4ตุลาคมเจอกันแน่นอนเซเดียมวันบรรทัดทอง
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: รู้ด้วยอาบเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อน
7: I love Apache
8: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven
9: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
10: ่ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุก
11: ฟุดฟิดฟุดฟิด
12: ยาจะกันยุงตราหันฟ้าหนีแล
13: ้
12: ว
13: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหันฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
14: รีบส่งด่วนหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
13: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหานฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.4 สายไหมกรุงเทพ10224หานดินกินยาหานฟ้ากินยุง
15: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
16: ขอเชิญร่วมงานงานรำลึก173ปีพระปิยมหาราชร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมสัมผัสมนต์เสน่ห์ของเกาะสีชังดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ชมการแสดงแสงสีเสียงและแสดงศิลปะวัฒนธรรมวันที่18ถึง20กันยายน2569แล้วพบกันณเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีมาร่วมสร้างความทรงจำอันทรงคุณค่าไปด้วยกันโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ีกหนึ่งเพลงเพราะๆจากหนุ่มคนนี้ครับหนุ่มมีซอในงานในชื่อว่าคำละบอนะครับหยิบเพลงนี้มาแนะนำกันนะครับกับช่วงเวลาของลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ5ม้าโอสถยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบ
0: ช่วงนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานหรือว่าเวลาออกไปทำกิจกรรมด้านนอกนะครับหลายคนอาจจะเจอปัญหากวนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของยุงกัดมดกัดหรือว่าแมลงกัดต่อยจนทำให้เกิดอาการคันนะครับตอนนี้ถ้าหาตัวช่วยดีๆกันอยู่ก็แนะนำกันเลยนะครับยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบนะครับมีสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการคันจากแมลงกัดต่อยทาล้างให้ความรู้สึกเย็นสบายผ่อนคลายจากอาการคันได้เป็นอย่างดีนะครับเหมาะสำหรับจะพกติดตัวเอาไว้ครับใช้ได้ทุกวันเลยไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านที่ทำงานหรือว่าเวลาเดินทางไปข้างนอกนะครับนอกจากจะช่วยบรรเทาอาการคันจากแมลงกัดต่อยแล้วครับยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบยังสามารถใช้ทาถูหรือว่านวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายได้อีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเมื่อยจากการทำงานการเดินเยอะหรือว่าทำกิจกรรมต่างๆก็กดเดียวใช้ได้หลากหลายครับตอบโจทย์ทั้งอาการคันและอาการปวดเมื่อยนะครับหาซื้อได้ง่ายตามเซเว่นอีเลฟเว่นหรือว่าจะเป็นร้านขายยาใกล้บ้านคุณ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%รักเมืองไทยกับยาดมตราโป๊ยเซียน
2: รู้ไหมว่ายาดมและพิมพ์เสนน้ำตราโป๊ยเซียนได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP PICS ซึ่งเป็นมาตรฐานการผลิตระดับสูงสุดของโลกถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยส่งออกไปถึง5ทวีปคือเอเชียยุโรปแอฟริกาอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้มาตรฐาน GMP PICS คือมาตรฐานระดับสูงสุดที่มีการควบคุมการผลิตที่มีคุณภาพทุกขั้นตอนตั้งแต่กระบวนการตรวจสอบวัตถุดิบ 100% ไปจนถึงการผลิตและส่งมอบยาดมและพิมพ์เสนน้ำที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ใช้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะซื้อยาดมตราโป๊ยเซียนจากที่ไหนก็จะได้พบกับคุณภาพ 100% เหมือนเปิดใช้ที่หน้าโรงงานผู้บริโภคมั่นใจได้ว่ายาดมและพิมพ์เสนน้ำตราโป๊ยเซียนสะอาดปลอดภัยปราศจากเชื้อโรคปนเปื้อนทุกชนิดยาดมตราโป๊ยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกัน
1: รักเมืองไทยกับยาดมตราโป๊ยเซียน
3: ทำไมช่วงนี้ผมเธอดูสวยขึ้นน่ะไปทำอะไรมาหรอ
2: ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ใส่ใจดูแลผมมากขึ้นแล้วก็ใช้แคร์บิวชุดเคราตินมีตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้ชุดเดียวเอาอยู
3: ่อะไรนะแคร์บิวชุดเคราติน
2: ใช่แล้วผมสวยไม่ยากแค่ใช้แคร์บิวชุดเคราติน
3: งั้นฉันต้องลองบ้างแล้วล่ะ
1: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์

0: บรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งราไอยารา
1: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
2: ปรากฏการณ์หมอลำสถานกรุง FM 90ลูกทุ่งรักไทยหอบความม่วนบุกเมืองหลวงโชว์ระดับตำนานที่หาดูยากจาก2วงหมอลำใหญ่สุดฮิตและทัพศิลปินสุดฮอตบนเวทีลูกทุ่งสแควร
3: ์พบกับระเบียบวาทศิลป์นำทัพโดยพ่อเอ๊ะพักดีท็อปนรากรอ้าวหยองยุคนเดบีบุษกรแอนนาปรีชยา
2: ประชันความอลังการกับหมอลำศิลปินภูไทยนำโดยพ่อวีวีรพงษ์วงศิลป์มาร์ควงศิลป์เต้ยอภิสิทธิ์ป๊อปปี้ปรัชญาลักษณ์ก้องชัชวาล
3: จัดเต็มไลน์อัพสุดฮิตแมนมณีวันอามน้อยโรจนันโบซุปเปอร์วาเลนไทน์ลายกนกพรเพชรคทาวุฒ
2: ิเสริมทัพศิลปินจากเวทีประกวดชื่อดังเต็นท์พิชยาใบบัวพรชนกอามชิงช้าสวรรค์
3: ม่วนมันจัดเต็มวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ณจุดนัดพบแห่งใหม่ของคนลูกทุ่งใจกลางกรุงเทพสเตเดียมวันบรรทัดทองชมฟรี11โมงเป็นต้นไป
2: ร่วมสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชอร์เอมยาสตรีเบโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคร์บิวยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม

หนึ่งอันที่พี่เล็กทำหาเข้ามาเกี่ยวกับจักรพันธ์กับต้องมีสักวันแน่นอนครับฟังเพลงนี้แล้วถือว่าเป็นการให้กำลังใจตัวเองด้วยเพราะว่ามันต้องมีสักวันหนึ่งที่เป็นของเราและมันก็ต้องมีสักวันหนึ่งที่มันอาจจะไม่เป็นใจสักเท่าไหร่เตรียมตัวรับสถานการณ์ให้ได้ทุกเหตุการณ์ก็แล้วกันนะปิดท้ายในช่วงนี้อีกหนึ่งงานก็แล้วกันครับรอบๆกันกับงานจากเอกราชสุวรรณภูมิคิดถึงจังเลยส่วนใครคิดถึงเพลงไหนอีกยังคงเพิ่มเติมได้นะครับบอกรายชื่อเพลงเข้ามาได้เลยหลังไมค์หรือว่า SMS ก็ได้ครับ

0: 19:00 น.กับสรมนธรรมรัตน์ค่ะ DSI เตรียมขอผลวินิจฉัยกกต.คดีหัวสว.หลังนัดลงมติวันนี้และกองทัพบกเผยยอดสมัครพลทหารอาสาในส่วนของกองทัพบก5วันตอบรับดีทะลุกว่า 4,000 คนสักครู่มาติดตามค่ะ
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
2: ืมดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรล่ะครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไอดีเซลเอสเอสเอสเอสวิ่งไกลไกลก็ไม่ต้อง

0: ซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ยาอมผสมกิเกตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: DSI เตรียมขอผลวินิจฉัยกกต.คดีหัวสว.หลังนัดลงมติวันนี้ย้ำไม่ว่าผลจะชี้มูลทั้ง229รายชี้มูลบางส่วนหรือยกคำร้อง DSI ต้องนำผลพิจารณามาประกอบสำนวนคดีอ้างยี่ฟอกเงินสว.ตามคำสั่งอัยการคดีพิเศษคุณพงษ์รัพพีประพฤติดีรายงานค่ะ
3: ท่านตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยว่าวันนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งนัดประชุมลงมติวินิจฉัยคดีหัวเลือกสว.ซึ่งเดี๋ยวใส่จะทำหนังสือประสานขอรายงานผลการพิจารณาจากกกต.โดยเร็วเพื่อนำมาประกอบสำนวนคดีอ้างยี่ละฟอกเงินสว.ตามคำสั่งของพนักงานอัยการคดีพิเศษโฆษกเดี๋ยวใส่ระบุว่าต้องรอดูว่ากกต.จะมีมติชี้มูลส่งศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งทั้งหมด229รายชี้มูลบางส่วนหรือยกคำร้องก่อนนำข้อมูลมาพิจารณาร่วมกับพยานหลักฐานของเดียสัยพร้อมย้ำว่าผลของกกต.ไม่ได้ผูกพันสำนวนคดีอ้างยี่ฟอกเงินทั้งหมดเนื่องจากเดียสัยมีพยานหลักฐานเป็นของตัวเองจากการสืบสวนเดียสัยยังพบพยานหลักฐานชี้ว่ามีผู้เกี่ยวข้องคดีอ้างยี่ฟอกเงินสว.มากกว่า8รายโดยเฉพาะเครือข่ายระดับใหญ่มีการจ่ายเงินถึงระดับจังหวัดที่เชื่อมโยงพรรคภูมิใจไทยพร้อมเตรียมรอผลกกต.ก่อนสรุปสำนวนและสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งหมดส่งให้อัยการคดีพิเศษต่อไปพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
2: กองทบกเผยยอดสมัครพลทหารอาสาในส่วนของกองทบก5วันสมัครแล้ว 4,180 คนชายไทยสนใจหน่วยรบพิเศษสมัครเต็มแล้ว6หน่วยเชิญชวนผู้สมัครตั้งแต่วันนี้ถึง24มกราคม2570คุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
4: การดำเนินการรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570ซึ่งเป็นโครงการใหม่ตามนโยบายของกระทรวงกลาโหมเปิดรับสมัครมาตั้งแต่วันที่10กันยายนที่ผ่านมาโดยกองทัพบกเปิดรับรวม 18,784 อัตราใน221หน่วยทหารทั่วประเทศล่าสุดวันที่14กันยายน2569ซึ่งเป็นวันที่5ของการรับสมัครกระทรวงกลาโหมมียอดผู้สมัครแล้ว 4,972 คนจากเป้าหมาย 25,000 อัตราคิดเป็นร้อยละ 19.76ขณะที่กองทัพบกมีผู้สมัครแล้ว 4,180 จาก 18,784 อัตราคิดเป็นร้อยละ 22.25 โดยเป็นข้อมูลณเวลา 7 นาฬิกาโครงการพลทหารอาสาปรับรูปแบบการรับราชการทหารกองประจำการเป็นสัญลักษณ์สัญญาจ้าง4ปีพร้อมปรับสิทธิและสวัสดิการโดยมีเงินเดือนเริ่มต้นเดือนละ 12,090 บาทและค่าตอบแทนพิเศษเดือนละ 2,880 บาทสำหรับหักเป็นค่าประกอบเลี้ยงรวมถึงเปิดโอกาสเพิ่มวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะวิชาชีพมีโควต้าสอบเข้าเป็นนักเรียนใน10ทหารบกและได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษในการสอบบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพบกผู้ที่สนใจสามารถสมัครสอบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารที่เปิดรับสมัครสำนักงานศัษฎีอำเภอหรือสำนักงานศัษฎีจังหวัดได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่24มกราคม2570ณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
5: การแตกแยกขาดสามัคคีมีแต่นำภัยสู่บ้านเมือง
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

สี่เพลงเพราะๆเลยครับเริ่มต้นในช่วงบ่ายๆแบบนี้บ่ายสามโมงกับอีกประมาณ25นาทีแล้วนะครับ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกก็เริ่มต้นด้วย4เพลงจากสาวๆนะครับมาร้องเพลงให้ได้ฟังกันแล้วก็เป็น4เพลงที่เหมือนเป็นการแบบว่ากอดตอบให้หลายๆคนนะครับหลายๆคนจะรู้สึกว่าเดือนนี้มันแบบทำไมมันรู้สึกว่ามันเพลียมันเหนื่อยมันพลังน้อยแล้วกันเพราะฉะนั้นการกอดถือเป็นการส่งพลังที่ดีอย่างหนึ่งให้กับทุกคนด้วยนะครับเริ่มต้นมาตั้งแต่เพลงแรกจินตลาพุลาบยูกิเพมกากับห่วงใยตามสายลมกับแพรชนากับคลื่นตะกตานชลดากับเอาไปกอดหน่อยนะครับมีหนึ่งหนึ่งคำพนามเมื่อสักครู่นี้กอดตอบน้องแนนะครับเริ่มต้นทักทายกับผู้ฟังกันในช่วงที่3แล้วที่90ลูกทุ่งรักไทยบรรยากาศในช่วงบ่ายวันนี้ที่ก็ยังคงดูอึมครึมอยู่นะแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรกันบ้างก็เล่าสู่กันฟังได้นะครับว่ามีแดดหรือเปล่าหรือว่าวันนี้เริ่มอึมครึมกันแล้วอย่างที่บอกคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับตลอดทั้งสัปดาห์นี้อาจจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นก็ดูแลตัวเองด้วยละกันนะครับส่วนน้องดูแลต่อในชั่วโมงนี้นะครับจนถึง4โมงเย็นแล้วก็ชั่วโมงนี้กลางชั่วโมงมี90ซุปเปอร์รีเควสต์ด้วย022807127ครับ SMS 4689990จอง90ซุปเปอร์รีเควสต์กันครับ

0: เบียบพร้อมพงษ์ครับกับสิกอดแบบบอถามก่อนหน้านั้นมีลำเพลินวงศ์กรและเกมสุจิตรากับชาติหน้าจังว่ากันแม่มองบรรยากาศในช่วงบ่ายวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์นี้มันอึมครึมซะเหลือเกินนะครับก็อ่ะใจดีก็อย่าให้มีฝนตกเยอะมากจนเกินไปก็แล้วกันไม่งั้นเดี๋ยวหลายๆคนจะช่วงเย็นจะกลับบ้านลำบากนะ
1: สบู่สมุนไพรต้องก้อนกลมอิงออนคัดสรรพิเศษเพื่อผิวสวยสวยจริงอิงออน
0: สวยจริงอิงออนครับสบู่สมุนไพรที่อยู่คู่กับคนไทยมาถึง23ปีผลิตสบู่ทุกสูตรเพื่อผิวสวยของคนไทยนะครับแล้วก็มีให้เลือกหลายๆสูตรเลยครับผิววิ่งเหมาะกับสูตรมะขามแท้สูตรมะขามผสมทองพันช่างแท้ผิวเนียนเหมาะกับสูตรส้มมะละกอสูตรแอนตี้แบคทีเรียสูตรไพรสูตรไพรกลั่นผิวเด้งเหมาะกับสูตรน้ำนมจมูกข้าวสูตรน้ำนมแพะและสูตรไข่มุกบัวหิมะนะครับซึ่งสูตรไพรครับเป็นการเผยความกระจ่างใสด้วยไพรหอมสมุนไพรธรรมชาติจากที่ช่วยขัดผิวอย่างอ่อนโยนทำความสะอาดผิวได้อย่างล้ำลึกนะครับมีวิตามินอีด้วยช่วยให้ผิวเนี่ยดูชุ่มชื้นคงความเนียนกระชับนะครับก็หาซื้อได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปหรือว่าช่องทางออนไลน์ออฟฟิเชียลของสบู่สมุนไพรอิงออนได้นะครับสบู่สมุนไพรต้องก้อนกลมอิงออนคัดสรรพิเศษเพื่อผิวสวยสวยจริงอิงออน
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูก

0: ็ดคทาวุฒิครับอ่านเกมไม่ขาดในอันดับที่5ของ10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยนะครับแล้วก็เตรียมเจอกับหนุ่มเพชรคทาวุฒิได้เลยครับเวทีลูกทุ่งสแควร์ของเราเวทีใหญ่ใจกลางกรุงสุดยอดคอนเสิร์ตลูกทุ่งที่ทุกคนรอคอยเพชรคทาวุฒิมาแน่นอนเพราะฉะนั้นแม่ๆของน้องเพชรคทาวุฒิห้ามพลาดเด็ดขาดที่จะไปเจอกันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้นะครับพร้อมมีนัดกันสเตเดียมวันบรรทัดทองนะครับกับลูกทุ่งสแควร
1: ์10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยเล่าข่าว90
2: ไม่ให้แฟนๆเหงาลูกทุ่งอีสานรุ่นใหม่รุ่งนครพนมส่งซิงเกิลใหม่คำขอสุดท้ายให้แฟนๆฟังแนวลูกทุ่งอินดี้กึ่งสตริงได้ลูกโด่ง500ตันแต่งคำร้องทำนองยศดนัยผู้ทองเรียบเรียงเป็นสำเนียงอีสานฟังง่ายขณะที่ MV รุ่งนครพนมดูแลเนื้อหาเส้นเรื่องด้วยตัวเองค่ะ
1: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
3: ร่างกายคนเราเปรียบเหมือนเครื่องจักรถ้าเราใช้งานอย่างเดียวไม่บำรุงรักษาไม่นานเครื่องก็น็อกแล้วร่างกายของเราล่ะนิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฟื้นไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดยังช่วยป้องกันและรักษาโรคเหน็บชาโรคโลหิตจางนิวฟาวิชชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตร
5: ีผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
6: ดียังไงหรอ
5: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
6: โอ้ดีจัง
5: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอ
7: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเทปใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
8: เพื่อส่วนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็ต
1: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย90
9: 90
1: Super Request

0: งานรับรองจากไอแมนพิสิทธิพงศ์ครับที่พี่แสงทั้ง3หาเข้ามาเป็น90 Super Request ครับรวดเร็วก็จัดให้ครับบุญพลาบ่อฮอด
1: 90 90 Super Request ม่วนมันจัดเต็มบนเวทีใหญ่ใจกลางกรุงลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป
0: เรียนสนุกกันอีกแล้วครับเวทีใหญ่ใจกลางกรุงของเรานะครับกับสุดยอดคอนเสิร์ตลูกทุ่งที่ทุกคนรอคอยลูกทุ่งสแควร์นะครับ4ตุลาคมนี้ครับครั้งนี้ยิ่งใหญ่อีกแล้ว2วิกหมอลำสุดฮิตเลยครับระเบียบวัฒนศิลป์ครับนำทีมโดยพ่อเอภักดีประชันความอลังการกับหมอลำศิลปินผู้ไทยอย่างพ่อวีวีรพงษ์วงศิลป์นะครับตามติดมาด้วยแม่มณีวันอามน้อยโรจนันนันโบซูเปอร์วาเลนไทน์ปลายกนกพรเพชรคทาวุฒิเต้นพิชยาใบบัวพรชนกอามชิงช้าสวรรค์นะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าเตรียมที่จะมามอบความสนุกกันที่เวทีลูกทุ่งสแควร์ของเรานะครับ4ตุลาคมนี้และใครที่เป็นสายลุ้นโชคทองพี่ช้างรอแจกอยู่เหมือนเช่นเคยก็ไปร่วมสนุกที่บูธผู้สนับสนุนในงานแล้วก็รับคูปองมาแล้วก็เตรียมลุ้นโชคได้เลยนะครับทองคำใหญ่อีกแน่นอนนะครับเตรียมไปเจอกันย้ำอีกทีหนึ่ง4ตุลาคม11โมงเป็นต้นไปสเตเดียมวันบรรทัดทองนะครับก็เดินทางก็สะดวกง่ายดาย BTS MRT รถเมล์ไปได้หมดเลยนะครับย้ำว่า11โมงไปเจอกัน4ตุลาคมนี้นะครับขอบคุณชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชอร์เอมยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคร์บิลยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม
1: 90ลูกทุ่งรักไทย Healthy Minute สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
2: มาค่ะทุกคนวันนี้จัดเต็มกระเพราพริกแห้งสุดเผ็ดสลบดูสิพริกแห้งเถือกเต็มจานเลยถ่ายรูปสวยมาก
3: สวยนะสวยจ้ะแม่แต่กินรสจัดขนาดเนี้ยกระเพาะจะประท้วงเอานะระวังกรดไหลย้อนถามหาล่ะ
2: โอ้ยมันจุกเสียดพุ่งขึ้นมาถึงคอเลยอะแสบหน้าอกไปหมดเลย
3: นั่นไงล่ะมัวแต่จะเอาคอนเทนต์จนลืมสุขภาพอ่ะดื่มนี่ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นเพราะมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตช่วยลดอาการกรดไหลย้อน
2: ค่อยยังชั่วต่อไปเนี้ยก่อนจะรีวิวของเพจต้องมีชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นติดตัวไว้ตลอดแล้วล่ะอร่อยสดชื่นสบายท้องสุด
1: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: ไม่ว่าจะเดินทางไกลแค่ไหนก็มั่นใจทุกเส้นทางกับน้ำมันคุณภาพจากปั๊มซัสโกซัสโกน้ำมันคุณภาพให้คุณมั่นใจในทุกการขับขี่เติมเต็มลิตรคุ้มค่าทุกหยดพร้อมลุยในทุกการเดินทางแถมยังได้คะแนน Smart Member เติมน้ำมันปุ๊บบอกเบอร์ปั๊บก็รับคะแนนสะสมนำไปแลกของรางวัลได้อีกเพียบหรือจะแวะพักที่ซัสโกกินช็อปเราก็มีร้านค้าพร้อมให้บริการอย่างครบครันซัสโกฟิลยูเดย์เติมพลังให้วันของคุณ
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
6: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
7: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
1: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
0: ช่วงเวลาของช้างในช้อปปิ้งครับกับยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีนะครับกับยาสูตรสีฟันที่มีส่วนของผสมสมุนไพรที่คัดสรรมาแล้วกว่า12ชนิดและมีสารสกัดจากธรรมชาติเพื่อคุณภาพที่ดีที่สุดในการแปรงฟันนะครับกลิ่นหอมมิ้นท์แล้วก็ใช้แปรงเพื่อที่จะดูแลรักษาสุขภาพช่องปากการเหงือกอักเสบอาการเสียวฟันหลอดเดียวเอาอยู่นะครับปกติหลอดละ240ครับแต่ว่าตอนนี้ซื้อ2หลอด450บาทเท่านั้นนะครับจัดได้เลยตามเบอร์นี้0923524446ถึง8

ยังคงเป็นบรรยากาศในช่วงบ่ายวันจันทร์ที่ดูอึมครึมอยู่นะครับช่วงนี้อย่างที่บอกนะครับว่าอาจจะมีฝนเพิ่มเติมขึ้นมาในส่วนของประเทศไทยตั้งแต่ช่วงวันนี้ไปจนถึงช่วงประมาณปลายสัปดาห์เลยก็คือประมาณวันที่19คือช่วงวันเสาร์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูแลสุขภาพด้วยก็แล้วกันนะครับส่วนผมดูแลมาในช่วงนี้จนถึงตอนนี้แล้วบ่าย 3:56 ผ่านไปเมื่อสักครู่นี้คือมินทราอินทิรากับวันที่ได้คำตอบนะครับต้องส่งท้ายแล้วล่ะในช่วงบ่ายวันจันทร์แบบนี้ผมส่งท้ายด้วยหนึ่งงานนี้กับการต่อทุกเงินกับท่าไอ้บอฮัทเดี๋ยว4 โมงเย็นชัดๆดูแลต่อนะครับพรุ่งนี้บ่ายโมงตรงดองมาที่นี่ใหม่สวัสดีครับ

0: ฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะกทม.สแกน Data Center ทั่วกรุงคุมเข้มเช็คลิสต์มาตรการความปลอดภัยสักครู่มาติดตามค่ะ
1: สนับสนุนโดยสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิเพิ่มนะคะ
2: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
1: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
2: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วสนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนผมคอนเฟิร์มนะคะ
3: ผู้ว่ากทม.ย้ำสั่งชะลอการอนุมัติใบอนุญาตโครงการ Data Center แห่งใหม่ไว้ก่อนรอนโยบายและมาตรการที่ชัดเจนจากรัฐบาลคุณถิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: นายชาชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายพรพรมวิจิตรเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมแถลงความคืบหน้าการดำเนินการตรวจสอบศูนย์ Data Center ว่ากทม.ได้เร่งดำเนินการมาตรการตรวจสอบการควบคุมการก่อสร้างอาคารผังเมืองและอนามัยสิ่งแวดล้อมจากการสำรวจ Data Center ในพื้นที่กทม.พบว่าส่วนใหญ่นั้นเป็นศูนย์ขนาดเล็กภายในอาคารสำนักงานและอาคารพาณิชย์43แห่งโดยในจำนวนนี้31แห่งไม่มีใบอนุญาตจัดเก็บน้ำมันเนื่องจากไม่เข้าข่ายประเภทที่3ของกรมธุรกิจพลังงานที่มีน้ำมันน้อยกว่า 15,000 ลิตรและ12แห่งมีใบอนุญาตเก็บน้ำมันโดยทั้งหมดนี้ไม่มีการกักตุนน้ำมันผิดกฎหมายและใช้ไฟไม่เกิน2เมกะวัตต์ขณะที่แบบอาคารเฉพาะหรือ standalone 6แห่งเปิดดำเนินการแล้ว3แห่งอยู่ระหว่างชะลอใบอนุญาตอีก3แห่งปริมาณการใช้ไฟของ data center ทั้งหมดรวมกันคิดเป็นประมาณ170เมกะวัตต์หรือไม่ถึง3%ของปริมาณการใช้ไฟสูงสุดของกทม.และมีอัตราการใช้น้ำน้อยกว่าห้างสรรพสินค้าทั่วไปจึงยืนยันได้ว่าไม่ส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าและประปาของประชาชนขณะที่รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุเพิ่มเติมว่าได้มีการจัดทำข้อปฏิบัติหรือเช็คลิสต์ให้สำนักงานเขตลงพื้นที่สุ่มตรวจอย่างเข้มงวดใน43แห่งทั้งนี้จะมีการชะลอการอนุมัติใบอนุญาตโครงการ Data Center แห่งใหม่ไว้ก่อนเพื่อรอนโยบายและมาตรการที่ชัดเจนจากรัฐบาลธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: ผู้การกองปราบปัดยังไม่ทราบข้อมูลดำเนินคดีวัดจุฬามณีตามที่มีกระแสข่าวพร้อมเผยยังเดินหน้าตรวจสอบเส้นทางการเงินสมีโชติศรีกาเอคุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
5: พลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสวัสดิ์ผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบสมีโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและศรีกาเอกรณีถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการเบียดบังเงินของวัดโดยพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์ระบุว่าเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรวบรวมและตรวจสอบพยานหลักฐานโดยเฉพาะเส้นทางการเงินซึ่งต้องรอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เพื่อนำมาประกอบการตรวจสอบโดยคาดว่าจะได้รับภายในสัปดาห์นี้จากนั้นเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบรายละเอียดอย่างรอบคอบโดยเฉพาะความเชื่อมโยงของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีพร้อมระบุอีกว่าหากผลการตรวจสอบพบหลักฐานเชื่อมโยงถึงบุคคลใดหรือพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเจ้าหน้าที่จะเรียกบุคคลดังกล่าวมาสอบปากคำและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายนอกจากนี้ผู้บังคับการกองปราบปรามยังกล่าวถึงกรณีมีกระแสข่าวเกี่ยวกับการดำเนินการตรวจสอบวัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามว่าขณะนี้ยังไม่ทราบว่าข้อมูลมาจากแหล่งใดเนื่องจากในส่วนของกองบังคับการปราบปรามยังไม่มีการดำเนินการในประเด็นดังกล่าวและไม่มีการดำเนินการของกองบังคับการปราบปรามนายดิบสุดาตรักษารายงานค่ะ
6: ตั้งเป้าหมายเล็กๆที่เป็นไปได้เช่นเดินวันละ30นาทีหรือออกกำลังกายสัปดาห์ละ3วันจะช่วยสร้างกำลังใจและสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
3: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อประชาชนสวัสดีค่ะ
7: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
8: ใกล้แล้วทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งด่วนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหานฟ้าก่อน30กันยายนนี้

0: าวบางปูรายงานตัวมาไหมน้องรออยู่นะจ๊ะปูจ๋าไม่จำเป็นต้องชื่อปูใช่ไหมฮะสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆครับสวัสดีแฟนเพลงที่น่ารักทุกคนเลยนะครับที่ฟังอยู่ในช่วงนี้นะครับ4โมงเย็นถึง1ทุ่มตรงนั่นเองครับกับดีเจชัดๆชนกรครับที่90ลูกทุ่งรักไทยครับแล้วก็รับหน้าที่ต่อจากดีเจน้องสุดหล่อด้วยนะครับส่งพี่น้องกลับไปตากฝนอย่างปลอดภัยด้วยนะเอาช่วงนี้ครับผู้ฟังฝนตกนะครับต้องบอกว่าทั้งหลายประเทศเลยนะฮะแล้วก็มีประเทศไทยเนี่ยนะฮะก็พอยังอยู่ได้นะครับผู้ฟังแต่ประเทศอื่นก็ต้องบอกว่าน้ำจากพายุก็เยอะเลยนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับผู้ฟังเราอยากให้ผู้ฟังคลายเครียดจากการงานเรื่องฟ้าเรื่องฝนอากาศนะฮะมาอยู่กับชัดๆครับมาฟังเพลงเพราะๆอย่างมีความสุขกันนะครับ4689990อันนี้เป็นทางด้าน SMS ที่คุณผู้ฟังเนี่ยสามารถสื่อสารกับชัดๆนะครับสามารถส่งข้อความนะฮะส่งเพลงให้ใครบ้างให้กี่คนไหนบ้างอยากฟังเพลงไหนที่สุดอะไรประมาณนี้นะครับส่งมาหาชัดๆได้เลยส่วนหลังใหม่ก็จะมีน้องบุ๋มรอรับสายอยู่ครับ022807127ครับ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกขอเพลงโทร02-280-7127 SMS 468-9990
0: คิดถึงกันบ้างไหมคุณผู้ฟังครับคิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยอย่าลืมคิดถึงดีเจชัดๆนะนั่นไงขออนุญาตคิดถึงไปเลยแล้วกันครับชยุทธนาวัฒน์ครับผมสวัสดีสาวอวยพรเนี่ยมาแล้วรายงานตัวมาแล้วค่ะสวัสดีด้วยนะคะบ่าวทุ่นแม่น้องฟ้าทางนั้นร้อยเอ็ดด้วยครับคนละหนึ่งเพลงเลยส่งกันมาครับ

0: องให้บันไดให้ฉันดูแลใจเธอร้องไห้จ้าก็ต้องดูแลที่ตาเนาะดูแลหัวใจทำไมก่อน
1: โอ้มันกระทบถึงเรื่องหัวใจไงหัวใจมันไปแล้วเนี่ยเวลาอกหักนี่เวลาอกหักมันต้องร้องไห้ใช่ไหมครับคุณฟังมีใครอกหักแล้วหัวเราะบ้างครับมีนะเอาจริงเคยเป็นอยู่นะครับสะใจนะครับขอบคุณทางนั้นเอสซิมิทครับก็มีทางแม่น้องฟ้ามาแล้วนะนะฮะสร้างฝันด้วยกันบอกนะของไอ้มุนแคนด้วยครับแล้วก็เสียเก้ากำแพงเพชรโอ้นานๆทีเสียเก้าชมาเนี่ยอกหักเพราะรักเมียมือที่3นี่เองนะครับเสียเก้าเนาะระวังด้วยนะครับขอบคุณพิธานสาธุประดิษฐ์ด้วยครับแน่สาวเลยยังรอนะครับแล้วก็พี่วิชัยบ้างบอดนะฮะฮักสาวบ้านเฮ็ดมาแล้วมาแล้วบ้านเฮ็ดมาแล้วพี่นุมหาชัยครับโรงงานปิดคิดฮอดน้องได้เลยนะครับเพลงนี้ก็เพราะของไอ้มนแคนเนาะขอบคุณพี่วิชานางลิ้นจี่ครับมะขามหมดหวานโอ้นัดเปิดไปเมื่อสักครู่นี้นะพี่วิชานะขอบคุณพี่น้อยสวนพลูด้วยนะครับบุษบานะอุ้ยมีแต่คนขอเพลงเพราะเพลงสนุกก็บุษบาก็มีนะครับอ้าวเดี๋ยวจะทยอยจัดให้นะครับอากาศดีๆแบบนี้แน่นอนคุณได้ฟังนะฮะที่ FM 90ลูกทุ่งไทยกับ DJ ชัดๆครับแต่ช่วงนี้คุณต้องฟังออมเงินกับออมสินดีกว่าครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: คุณต้องฟังครับออมเงินทั้งทีเนี่ยต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนนะครับเงินนะฮะออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนครับกับเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขนั่นเองครับจากธนาคารออมสินนะครับฝากเงินสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงครับรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัตินะครับและอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีครับหรือเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ํา 100,000 บาทครับและก็ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ํากว่า 10,000 บาทนะครับไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดครับระยะเวลาฝากเนี่ย3ปีนะครับสำหรับบุคคลธรรมดาเนี่ยรับดอกเบี้ยเต็มนะครับไม่เสียภาษีนะกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีเนี่ยก็ได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดด้วยนะฮะฝากได้แล้ววันนี้ครับถึง31ตุลาคม2569ครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเลยนะฮะเงื่อนไขอื่นๆคุณผู้ฟังครับเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับขอบคุณคุณบอลแท็กซี่ด้วยนะครับล้อหมุนแล้วสู้ๆนะฮะชีวิตต้องสู้ๆวันนี้ล้อหมุนรถอย่าหมุนนะเอ๊ะรถหมุนนี่แย่เลยทำให้เราหัวหมุนไปด้วยนะครับขอบคุณพี่แมวเหมียวบางแคด้วยนะครับคุณแมวเหมียวสาวบางแคแต่ไม่แคใครบางคนหรือเปล่าขอบคุณสาวๆทางด้านบางแคด้วยนะครับยิ่งช่างยิ่งเก็บไปฝันเป็นเพราะจากตั๊กแตนครับ

0: ส่วนพูดเดี๋ยวได้ฟังแน่นอนนะครับกับบุษบาแดนเซอร์หรือเปล่าเอาบุษบาจากเมนทอนนะครับยิ่งช่างยิ่งเก็บไปฝันครับเพลงเพราะๆซึ้งๆครับฉากตะกะแตนชลดาครับพรุ่งนี้ก็ฟังเพลงแบบว่าสบายๆกันสักนิดนึงนะครับอย่าเผลอหลับก่อนล่ะคุณผู้ฟังนะครับยิ่งใครที่ขับรถเนี่ยโอ้ฟังเพลงแบบนี้อากาศแบบนี้รถติดแบบนี้ปี๊ดๆไปแล้ว อ่ะพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวชั่วโมงเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยมีเพลงซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะจากน้องแป้งร่ำมาฝากด้วยณเมตตาครับอีกสักครู่ฮะ
1: ลุยเพื่อครอบครัวคน OTลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์กลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่สติ
2: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมเสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมเสน้ำตราโปเซียน
3: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
1: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์กลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่สติฟาน
4: กำลังมองหางานใหม่หรืออยากเปลี่ยนอาชีพไม่ว่าคุณจะเป็นนักศึกษาจบใหม่ผู้ว่างงานหรือผู้สนใจทำงานต่างประเทศกรมการจัดหางานรวมทุกตำแหน่งงานไว้ให้คุณสมัครงานได้ง่ายๆสะดวกรวดเร็วทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ e-serviceที่เว็บไซต์ e-service.doe.go.th
5: ก้าวสู่โอกาสใหม่ทุกโอกาสในการมีงานทำคลิกเลยที่ e-service.doe.go.th จากกรมการจัดหางานนะคะ
6: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
7: ขอเชิญร่วมงานงานรำลึก173ปีพระปิยมหาราชร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมสัมผัสมนต์เสน่ห์ของเกาะสีชังดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ชมการแสดงแสงสีเสียงและแสดงศิลปะวัฒนธรรมวันที่18ถึง20กันยายน2569แล้วพบกันณเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีมาร่วมสร้างความทรงจำอันทรงคุณค่าไปด้วยกันโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี
8: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ณเมตตาพนมมือขึ้นคุณผู้ฟังรับพรนะนะครับรับพรได้เลยพรจากไหนจ๊ะรู้กันดีนะครับขอบคุณนะฮะคุณผู้ฟังนี่คือรักไทยภูมิใจเสนอสาวคนนี้น่ารักมากครับคุณผู้ฟังนี่คือน้องแป้งล่ำนั่นเองนะครับเนาะแป้งล่ำศิวนารีครับณเมตตาเพลงนี้กำลังมาแรงเลยคุณผู้ฟังครับหนึ่งช่วงนี้ฮะรักไทยภูมิใจเสนอครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: นอกจากเพลงมาแรงนะครับชัดๆก็มาแรงเหมือนกันนะครับมอไซค์ไม่ใช่คุณผู้ฟังครับต้องบอกว่าอันนี้ก็มาแรงเช่นกันนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเขาก็ติดนะครับที่จะใช้เซรั่มผิวใสวิตซีนะครับเขาเดินเข้าไปเนี่ยใน 7-Eleven ทุกสาขาเลยนะแล้วก็ CJ Mall Copy หยิบมาคุณผู้ฟังสังเกตซองสีส้มสิฮะที่มีตัวหนังสือสีดำเขียนที่มุมซองด้านบนว่าสบู่ผิวใสและเซรั่มผิวใสซื้อมาใช้คู่กันนะคุณผู้ฟังจะได้ผิวหน้าสวยใสกันทุกคนเลยนะครับซึ่งสบู่ผิวใสเนี่ยช่วยชำระสิ่งสกปรกได้อย่างหมดจดเลยและที่สำคัญเนี่ยรอยดำรอยแดงจากสิวเนี่ยก็จะหายไปแบบเร็วมากนะครับแถมตะข่ายตีฟองด้วยนะเซรั่มผิวใสจากวิตซีครับคุณผู้ฟังซองละ49 บาทอันนี้ขายดีมากกว่า10ปีซ้อนแล้วเพราะฉะนั้นครับเข้าไปที่ 7-Eleven ทุกสาขาและ CJ Mall นะครับสบู่และเซรั่มวิตซีเพื่อผิวใสจาก Royal Beauty สินค้าขายดี10ปีซ้อนครับ
2: Royal

เพลงหน้าติดชาร์ตเนาะคุณผู้ฟังเราชอบจังเลยเพลงแบบนี้นะฮะขอบคุณพี่ปุ้ยพงเพชรด้วยนะฮะฝนตกเงิบๆคอยนางข้างเวทีด้วยพี่ปุ้ยว่าได้เลยจ้าได้ทุกคนเลยนะฮะแต่ว่าช่วงนี้ฮะอุดสบายสักน้อยสักหน่อยนะฮะเข้ากับบรรยากาศเลย

0: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
0: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
3: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลผุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
6: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
7: สายเที่ยวห้ามพลาดลงทะเบียนด่วนลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปสุดพิเศษวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี
8: ้ FM 90ลูกทุ่งรักไทยและยาดมตราป้อยเซียนชวนเที่ยวฟรีลพบุรีอยุธยาเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม
9: พระปรางสามยอดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์และพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน
10: เที่ยวฟรีฟรี32ที่นั่งโทรลงทะเบียนได้เลย022807127ครับ
11: แล้วไปสนุกด้วยกันนะครับลูกทุ่งไฮเดย์ที่ด้วยใจสายเดียวกัน
12: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับตายอรไทยค่ะ

นี่คือเพลงพิเศษนะครับจากพี่กรจักรพันธ์นั่นเองนะครับเนาะนะฮะอันนี้นะว่าขอบคุณฟ้าที่ให้ใจนั่นเองนะครับก็พี่กรก็มีการฟีเจอริ่งนะครับกับนักร้องนะครับสาวๆกับแกรมมี่โกด้วยนะครับเนาะก็มีหลายเพลงเลยอย่างอภพรก็มีนะคุณผู้ฟังครับนะฮะน้องอยากได้เนี่ยนะฮะตั๊กแตนก็คนบ้านเอ็งนะฮะเราก็มีหลายศิลปินเลยภายใต้สังกัดแกรมมี่โกนั่นเองนะครับผมอ่ะคุณผู้ฟังครับอย่าลืมนะฮะช่วงนี้ฝนตกบ่อยซะเหลือเกินหนึ่งเลยต้อง

ตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะครับอย่าจัดเพลงอื่นให้เด้อขอบคุณทางด้านหลังไมค์ด้วยนะครับให้โทรหาน้องบุ๋มเลยนะฮะทุกคนโทรเยอะๆเลย02-280-7127ครับส่วน SMS ครับก็สามารถมอบเพลงได้เลยนะครับอยากฟังเพลงไหนก็ส่ง SMS มาได้นะครับเดี๋ยวจบเพลงนี้ไปพักฟังข่าวสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ามีเพลงเพราะๆมาฝากด้วย

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวง
1: ปีศาจ
2: ประเทศไทย
1: และประเทศกุนทอง

0: ชั่วโมง17นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
1: สนับสนุนโดยเส้นโซดาช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
2: เส้นโซดา
1: เปลี่ยนเลย
3: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรสได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
4: ไม่จริง
3: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
4: ไม่จริง
3: แล้วอะไรจริงอ่ะ
5: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
3: เส้นละ 1,990 บาท
5: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี้
3: ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริงจริง
5: สอบถามโทร1153
3: ไทยเลยอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะทีหน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
4: ประธานกกต.แถลงผลลงมติคดีหัวสว.ยืนยันการพิจารณามีความเป็นอิสระตามกรอบของกฎหมายผู้ถูกร้อง427คนมติกกต.ส่งศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งพิจารณาและดำเนินคดีอาญา77คนแบ่งเป็นสว26คนผู้มีสิทธิ์เลือกสว36คนและบุคคลอื่น15คนเร่งจัดทำคำวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน60วันกรณีผู้ถูกร้องเป็นสว.ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาวรสิทธิ์ มท.4ยันรัฐบาลไม่กดดันคดีหัวสว.ใครทำอะไรต้องรับผิดชอบย้ำทุกอย่างยืนบนข้อเท็จจริงโฟกัสแค่ให้ปัญหาเสร็จเพื่อประเทศเดินหน้าต่อนายกรัฐมนตรีหารือโทนี่แบร์อดีตนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรปมเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่บอกกิจการ Data Center น่าสนใจเปิดช่องไทยมีฐานข้อมูลช่วยต่อยอดคนไทยสร้างสตาร์ทอัพของตนเองได้อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมไม่ยืนยัน 100% ธุรกิจ Data Center เข้าข่ายเป็นโรงงานประเภท108ตามกฎหมายโรงงานหรือไม่แต่มีความเป็นไปได้สูงเนื่องจากมีการใช้น้ำไฟขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อพิจารณาในทุกมิติขณะที่ผู้ว่ากทม.แถลงตรวจสอบ Data Center ทั่วกรุงพบ43แห่งยังไม่กระทบประชาชนไม่พบการกักตุนน้ำมันเรื่องต้นสั่งชะลอการอนุมัติใบอนุญาต Data Center แห่งใหม่ไว้ก่อนรอนโยบายและมาตรการที่ชัดเจนจากรัฐบาลพร้อมจะทำข้อปฏิบัติให้สำนักงานเขตลงพื้นที่สุ่มตรวจอย่างเข้มงวดกทม.เร่งตรวจแบบอาคารสมาคมยิวสุขุมวิท22จ่อออกหนังสือทักท้วงแบบแบรนด์ให้เป็นไปตามกฎหมายพร้อมย้ำผู้ยื่นขอตั้งสุสานต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้นกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าเฟส2โกงสอบท้องถิ่นย้ำไม่ควรจบเพียงคำว่าถอนชื่อคนผิดแต่ต้องเร่งเติมคนทำงานสู่ตำแหน่งที่ว่างยันยึดหลักเกณฑ์ลำดับคะแนนเคร่งครัดป้องกันข้อครหาตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนโรงพยาบาลบ้านแพ้วกลับมาให้บริการตามปกติแล้วหลังเกิดไฟไหม้รวมเสียหายกว่า27ล้านบาทส่วนโครงสร้างหลักยังแข็งแรงดีอย.คุมเข้มปากกาลดน้ำหนักเริ่ม15กันยายนต้องมีใบสั่งแพทย์เดินหน้าระบบติดตามการกระจายยาป้องกันยาปลอมยานอกระบบทบ.เผยยอดสมัครพลทหารอาสาในส่วนของกองทัพบกรวม5วันสมัครแล้ว 4,180 คนพบชายไทยสนใจหน่วยรบพิเศษยอดสมัครเต็มแล้ว6หน่วยและมียอดสมัครครบ 100% รวม7หน่วยเชิญชวนผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง24มกราคม70เจ้าหน้าที่กู้ภัยอินโดนีเซียระดมทีมเร่งค้นหาผู้สูญหายกว่า100คนจากเหตุเรือโดยสารเวอร์โก้ทรานสปอร์ต8ล่มกลางทะเลชวาขณะนี้ยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่6คนช่วยขึ้นฝั่งได้แล้ว108คนส่วนสาเหตุที่ทำให้เรืออับปางยังอยู่ระหว่างการสอบสวนทีมลูกยางสาวบราซิลคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อเมริกาใต้2026นับเป็นทีมที่5ที่คว้าตั๋วไปโอลิมปิก LA 2028ที่สหรัฐอเมริกาไปครองได้สำเร็จตามแชมป์อีก4ทวีปแคนาดาไทยอียิปต์และตุรกี
5: ลดใช้ถุงพลาสติกเพียงคนละใบช่วยโลกสะอาดได้ทันตาด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 นสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อประชาชนสวัสดีค่ะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
7: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30กันยายนนี้

0: พักนะครับจากบุญตาเมืองใหม่ครับแล้วก็สอนิชัยนะครับของมันเป็นของขวัญ นะครับมนแคนแก่นคูณสร้างฝันด้วยกันบอเนี่ยแล้วก็ไอดินอภินันท์ครับตัวกันจ้อๆนี่ครับที่90ลูกทุ่งรักไทยขณะนี้17นาฬิกากับอีก24นาทีครับคิดเมนูออกหรือยังติ๊กตอกติ๊กตอกเอ๊ะเหมือนแรกนี่สิกินอย่างดีฮะอ๋อก็คิดว่าสิกินก้อยแหละแต่ว่าเห็ดให้มันสุกเนี่ยสักหน่อยคั่วๆหน่อยมันจะได้บอกว่าสุกๆอาหารจะได้แบบดีๆหน่อยนะฮะ
1: แต่ว่าหนูอยากกินนันตามะคุ้งแม่พ่
0: อเป็นขอบคั่วแบบนี้ล่ะคุณผู้ฟังครับอยากทานอะไรทานด้วยกันจะได้มีความสุขนะฮะแล้วก็ฟัง90ลูกทุ่งรักไทยไปด้วยนะจ๊ะอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์นะครับคุณผู้ฟังครับโหลดเลยโหลดเพลงโหลดแอปพลิเคชันเนี่ยฟังเพลาะๆตลอด24ชั่วโมงไปไหนก็แล้วแต่ครับนะฮะฟังได้ทุกที่ทั่วไทยเลยนะครับแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ครับ
2: ฟัง90ลูกทุ่งรักไทยผ่านแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์โหลดได้แล้วทุกระบบเสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
0: แต่ก่อนนะฮะคุณผู้ฟังครับเวลาเห็นเบอร์โทรเนี่ยก็จะตื่นเต้นตื่นเต้นยุคสมัยนี้เห็นหน้าตื่นเต้นกว่าจ้าเห็นหน้าดีกว่าเห็นเบอร์ฮะสีไฟสาริวงครับจากการแนะนำของพี่สายน้ำไม่ไรกับครับเติมเพลงมาได้นะคุณผู้ฟัง S11 แล้วก็หลังไมค์นะครับดีเจชัดๆรออยู่เด้อ

พลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อนๆ

0: อกหักเพราะรักเมียครับจากยิ่งยงยอดบัวงามครับนุ่มสุรินทร์นั่นเองนะครับเชก้าขอมาเนี่ยครับบอกว่าสุดยอดเลยรักเมียเชื่อเมียเจริญรวยทุกคนเด้อพูดแล้วนะครับจริงเหรอครับเจริญไหมเสียก้าวเจริญไหมรวยไหมรวยไหมเออนะครับลองดูขอบคุณพี่สายน้ำด้วยนะครับขอบคุณเสียก้าวด้วยนะครับแล้วก็ลุงน้อยแท็กซี่นะครับคุณแจ๋วบางแคด้วยนะครับบอกเพลงอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ลุงน้อยทางแท็กซี่ด้วยนะครับขอทองดำกันเข้ามาแล้วนะครับแต่ว่าช่วงนี้คุณผู้ฟังครับช่วงเพลงฮิตที่คิดถึงคุณผู้ฟังสามารถนะฮะรีเควสกันเข้ามาได้เลยอยากฟังเพลงฮิตเพลงนี้เพลงไหนนะครับเปิดให้ในช่วงนี้เพลงฮิตที่คิดถึงครับและช่วงนี้ต้องขอขอบคุณด้วยสำหรับยาขมเม็ดตราใบหอครับ
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบหอแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อนๆ
0: คุณผู้ฟังครับเดินไปไหนมาไหนก็แล้วแต่นะครับนะฮะแล้วก็เขาเรียกว่ามันมีในเรื่องของคนที่มาขอทานนะครับเขาเรียกว่าคนขอทานใช่ไหมฮะก็นั่งอยู่แล้วอุ้มลูกเนี่ยบางทีคุณผู้ฟังสงสารมากๆเลยนะครับก็จะให้10-20 บาทนะครับตอนนี้ต้องดูดีๆนะครับคุณผู้ฟังก็จะมีในเรื่องมิจฉาชีพนะครับมานั่งนะครับอยู่บ่อยครั้งนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังเนาะนะครับทำบุญได้นะฮะแต่เราจะได้บุญหรือเปล่าอันนี้ก็อีกเรื่องนึงนะครับเนาะคุณผู้ฟังจ๋าช่วงนี้ดื่มเครื่องดื่มสมกะหรี่ตั้งกุ้ยจับดีกว่าแง่นะฮะการดูแลตัวเองทุกวันนี้เนี่ยคุณผู้ฟังครับเริ่มต้นง่ายมากๆครับกับเครื่องดื่มสมกะหรี่ตั้งกุ้ยจับทับที่นำคุณค่าของสมกะหรี่ตั้งกุ้ยจับมาไว้ในเครื่องดื่มที่ดื่มง่ายครับเข้าถึงได้ทุกวันด้วยแล้วคุณจะรู้ว่าสมกะหรี่ตั้งกุ้ยจับแตกต่างจากเครื่องดื่มสมทั่วไปยังไงนะครับหาซื้อเครื่องดื่มสมกะหรี่ตั้งกุ้ยจับได้แล้ววันนี้ครับที่ร้านค้าทั่วประเทศเลยแล้วฮะแล้ววันนี้ฮะดื่มเครื่องดื่มสมกะหรี่ตั้งกุ้ยจับครับหรือเครื่องดื่มชูกำลังโอ้ที่รสชาติไหนก็ได้ครับอย่าเพิ่งทิ้งฝานะเก็บให้ครบ3ฝาครับพร้อมเงิน2บาทก็แลกรับเครื่องดื่มสมกะหรี่ตั้งกุ้ยจับฟรี1ขวดได้ทันทีนะครับกับร้านค้าที่ร่วมรายการเมื่อวันก่อนชัดก็ไปแลกมานะครับโอ้ตอนนี้ฝาเยอะมากๆเลยใครจะมาเอาก็ได้นะจ๊ะอ่ะคุ้มจริงดื่มวันนี้ยิ่งดื่มยิ่งเก็บยิ่งคุ้มแลกจริงนะครับอย่าพลาดนะ
1: ดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
0: มามีตามากมายเลยนั่นคือสับปะรดนั่นเองฮะลิ้วอาจารยาครับ

0: ็นโมเดลลิ่งได้เลยนะจ๊ะสับปะรดครับหลิวอาจารยาครับผู้ฟังเดี๋ยวไปยุ่งต่อไปครับรักไทยภูมิใจเสนอซิงเกิลใหม่ล่าสุดเพลงนี้เพราะมากๆผู้ฟังจากเสถียรทำมือครับคนใช้ที่ใกล้กันนั่นเองนะครับนะอีกสักครู่นะแต่ว่าช่วงนี้ไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ก่อนเลย
1: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
2: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจูเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยาสามชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอตบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เอ๊ะเมื่อเช้าบ่นว่าตื่นสายทำไมผมยังเป๊ะอยู่เลยอ่ะ
4: เดี๋ยวนี้มีตัวช่วยละสิแคบิลชุดเคราติน
3: ใช้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวผมสวยจัดทรงง่ายขนาดนี้เลยเหรอ
4: เริ่มตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวเอาอยู
3: ่ไม่ต้องเข้าร้านทำผมเสียเงินแพงๆอีกแล้วสินะเดี๋ยวไปลองซื้อมาใช้บ้างดีกว่าย
1: ืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
5: ทันสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตร
2: ีเคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจูเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยาสามชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอตบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ครีมโทนัฟมีตัวยาโทนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ษาไว้ดีๆนะครับคุณผู้ฟังเมื่อเจอคนใช่พยายามจะอยู่ใกล้เราให้มากที่สุดและทำให้ความรักนั้นเป็นความอุ่นที่ยืนยาวด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับคนใช่ที่ใกล้กันครับเพลงนี้เพราะมากๆจากเสถียรมือถ้าคุณผู้ฟังชอบเพลงนี้ขอมาได้ทุกช่วงดีเจนะครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: แฟนๆขอปลายฟ้าเข้ามานะฮะตอนนี้ปลายฟ้าดำคือมือเลยน่าจะหยุดแล้วหรอคุณฟังเนาะต้องขับรถปลอดภัยด้วยนะฮะแต่วันนี้เรื่องของถนนลื่นด้วยนะจ๊ะ

0: กลมกล่อมมากเพลงนี้นะครับสองศิลปินครับเบิ้ลปทุมราชและไอแมนผิดสิบพงนะฮะนี่คือปลายฟ้านะครับแต่ว่าปลายทางของเราเนี่ยคุณผู้ฟังครับเราจะไปที่สเตเดียมวันบรรทัดทองกับลูทุ่งสแควร์คุณผู้ฟังแจกทองกันทุกชั่วโมงเนี่ยนะมีแฟนคลับของเราเนี่ยครับมันไม่รู้ตัวเลยว่าได้ทองก็ดีใจใหญ่เลยนะครับล่าสุดที่ผ่านมาแต่4ตุลาคมนี้ทุกคนต้องไม่พลาดนะครับนะไม่ใช่แค่แจกทองนะคุณผู้ฟังคณะระเบียบวาทศิลป์ศิลปินหมอลำพูไทยมาประชันกันแล้วที่เวทีลูกทุ่งสแควร์ครับ
1: ปรากฏการหมอลำสถานกรุงพร้อมทัพศิลปินสุดฮิตเต็มเวทีลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป
0: วันที่4นี้เนี่ยคุณผู้ฟังครับเตรียมตัวกันให้พร้อมเลยนะไปลุ้นทองกันแล้วก็ไปชมอะไรที่สวยๆงามๆนะครับแล้วก็ชมการร้องการรำของ2คณะหมอลำครับระเบียบวาทศิลป์นำโดยพ่อเอ๊ะภักดีนะครับแล้วก็มีท็อปนาฏกรน้องเต้าหยองด้วยนะครับบีบุษกรแอนนาด้วยแล้วก็หมอลำศิลปินภูไทยครับนำโดยพ่อวิรพงษ์วงศิลป์นะครับนี่คือศิลปินพื้นบ้านบรมครูหมอลำนั่นเองนะครับแล้วก็ลูกชายเขาเนี่ยนะฮะลูกชายของพ่อวีนั่นเองคือมาร์ควงศิลป์นะครับเต้ยอภิสิทธิ์ป๊อปปี้ปัจจัยลักษณ์ครับรวมไปถึงน้องก้องก้องสมุทรด้วยนะครับแล้วก็คุณผู้ฟังที่ติดตามเขาเรียกว่าติดตามรายการชิงช้าสวรรค์นะครับหรือติดตามการประกวดร้องเพลงเนี่ยคุณผู้ฟังจะรู้จักดีเลยนะครับกับนักร้องนะครับอามวุฒิพัฒน์นะครับแล้วก็น้องเต้นก็มานะน้องใบบัวพรชนกก็มานะคุณผู้ฟังแต่คุณผู้ฟังจ๋ารู้ไหมว่าในระหว่างที่เรานะชมนะศิลปินที่คุณชื่นชอบคุณได้ลุ้นทองนะครับเพราะฉะนั้นไปรีบรับรีบไปรับปูปองเลยนะครับแล้วก็มาลุ้นทองกันที่งานลูกทุ่งสแควร์4ตุลาคมนะฮะสเตเดียมวันย่านบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไปแล้วไปเจอกันนะครับแฟนๆจ๋าเอ้าช่วงนี้ฮะทานอาหารกันอย่ากินเผ็ดกินหารสจัดมากนะคุณผู้ฟังเสี่ยงเป็นโรคกรดไหลย้อนนะ
2: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
0: เติมจุลินทรีย์โปรไบโอติกเข้าไปดีกว่านะครับช่วยดูแลกระเพาะอาหารและลำไส้ของเราดีนะคุณผู้ฟังจุลินทรีย์ชนิดที่ดีในลำไส้มากๆเนี่ยก็จะยิ่งช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้ดีขึ้นด้วยย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อช่วยเรื่องการขับถ่ายนะครับยังมีวิจัยว่าช่วยให้อาการกรดไหลย้อนดีขึ้นนะฮะนี่คือชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นครับมีจุลินทรีย์โปรไบโอติกหาซื้อได้ที่ 7-Eleven แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นเด้อ
3: จะดีแค่ไหนถ้าเด็กไทยกล้าปฏิเสธยาเสพติดสำนักงานปปส.ขอเชิญชวนพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนมาร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันทางสมองให้เด็กๆตั้งแต่ยังเล็กเริ่มเรียนรู้จากการลงมือทำจริงฝึกสมองให้คุมตัวเองได้และกล้าปฏิเสธยาเสพติดเพราะภูมิคุ้มกันที่ยั่งยืนคือการสร้างเด็กไทยให้พร้อมเลือกสิ่งที่ดีให้ชีวิตหากสนใจศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมโทรสายด่วน1386ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติดตลอด24ชั่วโมง
4: ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่
3: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
5: รีบส่งด่วนห่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
3: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.4 สายไหมกรุงเทพ10224ผ่านดินกินหญ้าผ่านฟ้ากินยุง
6: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
7: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
8: เพื่อส่วนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานี Expo 2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและที่เ
9: พี่น้องชาวโรงงานเตรียมตัวมันกับ
10: ฉันทนาช้า
11: วันศุกร์ที่25กันยายนนี้ม้วนมันเสด็จสะดาวกับหมอลำซิ่งตัวแม่บัวผันทั้งสอง
12: หัวขานั้นมันเล่าใจเอานี่หัวขานั้นมันเล่าใจเอานี
9: ่ที
12: ่บริษัทสวาลอฟสกี้แมนูแฟคเจอริงประเทศไทยจำกัด
13: พบทีมดีเจจาก90ลูกทุ่งรักไทยพร้อมสร้างความสนุกแบบจัดเต็มเงินรางวัลและของรางวัลแจกกันมากมายแจกจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
14: ชั้นธนาชัดชัดชาร่วมสนับสนุนโดยดีคอร์เจนเครมิลเครื่องดื่ม OT สบู่สมุนไพรอิงอ่อนคุกกี้ฟันโอเซรั่มวิตซีจากรอยัลบิวตี้ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน5ม้าโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ๊ปส์ครีม

0: ทองสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
1: มีจำหน่ายแล้วที่7-Eleven

0: ผลอแล้วเจอกันนะครับแต่ทุกวันนี้ยากนะคุณผู้ฟังครับไม่ยอมเผลอง่ายๆเราต้องวางยานะรอเล่นนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้ไปรับทุนชาติกันสักครู่ครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวจะเจอไปเฟซไลน์ด้วยที่แฟนเพจของลูกทุ่งรักไทย90นะครับฝากไปกดแชร์กดไลค์ให้ดีเจดวงน้อยๆด้วยนะครับผมเอ้าไปเคารพธงชาติกันสักครู่ครับ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

0: ตื่นหาหนองเขียวกับมีใครชื่อเขียวบ้างที่ฟังอยู
1: ่บ่มีจ้ามีซื้อแดงอยู่จ้าซื้อฟ้าอยู่จ้าเดี๋ยวบ่มีตีบ่มีดอกจ้ามีแต่ดีเจชัดๆนี่แหละ
0: ผิวพันเขียวไปหมดเลยนะฮะย้อนตากแดดครับพี่น้องครับจากกระเพาะลำเพลินฮะรวมไปถึงเบียร์และวุฒกระดวนฮะนี่คือน้ำตาบักเตี้ยคือหอดกอดไปเลยครับพี่เสด็จและท็อปนะฮะฮักสาวบานแฮดนะครับคุณผู้ฟังฮะตอนนี้ชัดๆกำลังไลฟ์สดเลยนะฮะที่แฟนเพจของลูกทุ่งรักไทย90อาจจะหอบหน่อยสักนิดนึงเพราะว่ากำลังเต้นอยู่นะฮะเอ้าพี่น้องครับเขามาแชร์มากดไลค์มาพูดคุยกันได้นะครับนะฮะใครอยากเห็นหน้าตาดีเจชัดเป็นแบบไหนได้ยินแต่เสียงเข้ามาเลยนะครับคุณผู้ฟังจ๋าฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยครับ

0: ัวอกพ่อห้างครับแมนมณีวันครับคุณผู้ฟังสัปดาห์นี้ยังอยู่ที่อันดับที่1ครับขอบคุณมากมากครับคุณผู้ฟังขอบคุณแฟนๆนะครับที่ขอกันเข้ามานะฮะเราต้องบอกว่ายังอยู่อันดับที่1นะครับแล้วขอขอบคุณไอแมนด้วยนะครับไอแมนมณีวันนั่นเองนะครับที่ไปกับงานลูกทุ่งสแควร์และที่สำคัญที่ผ่านมาครับไปให้พี่ๆแท็กซี่ชาวแท็กซี่สโมสรได้ม้วนน้ำกันครับพี่น้องเนาะเจ้าคืออายุขึ้นไลค์ขึ้นไลค์ขึ้นคือรอขึ้นรอขึ้นแท้ดีใจจะสีให้แต่คือเจ้าว่ารอจริงๆแมนมณีวันเดี๋ยวไปนะเจอตัวจริงได้ที่คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์นะครับนี่เนี่ย4ตุลาคมสเตเดียมวันครับคุณผู้ฟังบรรทัดทองนะครับสเตเดียมวันย่านบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไปนะมาลุ้นทองด้วยเขาแจกกันทุกชั่วโมงนะครับ
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ1
0: พูดถึงทองเนี่ยตอนนี้โอ้โหนะครับราคานี่ขึ้นเยอะแต่ลงนิดหนึ่งตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่แล้วครับคุณผู้ฟังเอาเป็นว่าราคาอยู่ที่เท่าไหร่ไม่สนนะครับใครมีทองอยู่ในมือเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอะไรที่มันมีมูลค่ามากๆทุกวันนี้ใครก็อยากมีทองเอาไว้เก็บด้วยนะครับเพราะว่านะครับเศรษฐกิจด้วยหลายๆอย่างด้วยนะครับคุณมาลุ้นได้นะครับคุณผู้ฟังครับกับหันฟ้าแจกโชคทั่วไทยและปีนี้เป็นปีที่15แล้วนะครับแจกทองคำแท่งหนัก1บาทแล้วก็ยังมีสร้อยคอทองคำครับอีก25สตางค์นะครับรวมมูลค่าของรางวัลกว่า 179,500 กว่าบาทครับคุณผู้ฟังง่ายๆเลยนะครับใช้ยาจุดนุ่งตาหันฟ้าเนี่ยยาทิ้งกองใครทิ้งกองตีนี่ตีเลยชัดๆยาทิ้งกองตัดฝากล่องนะครับแล้วก็ส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฟ.สายไหมกรุงเทพ10224นะครับหมดเขตสิ้นเดือนแล้วครับคุณผู้ฟังเอาเป็นว่าอย่ารอช้าวันนี้รีบด่วนๆเลยเดี๋ยวจะลืมนะคุณผู้ฟังเพราะว่าเวลาเนี่ยแป๊บๆไปแบบว่าเร็วๆมากเลยตู้ปน.4 ปน.ฟ.สายไหมกรุงเทพ10224ส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากนะครับคุณผู้ฟังขอให้คุณผู้ฟังนะครับได้ทองคำแท่งหนัก1บาทและขอให้ได้โชคได้ทองกันทุกๆคนครับยาจุดดุงตาหันฟ้าหันดินกินหญ้าหันฟ้ากินยุงครับ
1: โอกาสทองลุ้นทองคำแท่งหันฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเขต30กันยายนนี้

0: ้าของเบอร์นี้มีแฟนหรือยังครับเบอร์หลังไมค์เหรอฮะต้องถามเขาเองนะครับถามว่ามีแฟนอันนี้ไม่รู้ถามว่ามีตังไหมก็ไม่รู้อย่าไปถามเรื่องเลขนะครับคุณผู้ฟังหลังไมค์เนี่ยโอ้แม่บุ๋มนี่เจ้าแม่บุ๋มนี่ไม่เข้าจากงวดเลยนะมีแต่สุยสุยสุยคุณผู้ฟังครับพี่พี่แท็กซี่ครับนะฮะเป็นการรวมตัวที่อบอุ่นมากๆนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยนะครับครั้งที่ผ่านมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาคือสนุกมากๆขอบคุณพี่แมนบริวันด้วยและขอบคุณพี่ๆแท็กซี่ทุกๆคนด้วยนะครับขอบคุณไอชินด้วยอันนี้ขอบคุณจากใจด้วยนะครับคุณผู้ฟังไอชินเนี่ยเขาให้กำลังใจพี่ๆขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นต้องไปอุดหนุนนะครับซื้อผลิตภัณฑ์ไอชินหรือแอคดิกส์ตามตัวแทนจำหน่ายเนี่ยคุณผู้ฟังก็อย่าลืมขอใบเสร็จมาด้วยนะครับพี่ๆแท็กซี่นะใบเสร็จนั้นน่ะคุณอย่าทิ้งนะครับนำมาที่งานแท็กซี่สโมสรมาลุ้นรับของขวัญชิ้นพิเศษกับไอชินภายในงานด้วยนะครับล่าสุดไอชินเปิดขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางครับเขาเปิดตัวผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ใหม่ครับคุณผู้ฟังชัดๆสัมผัสแล้วนะครับมี SMF แบตเตอรี่ครับ EFB แบตเตอรี่ AGA แบตเตอรี่ครับนะฮะคุณผู้ฟังครับหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านแล้วก็อย่าลืมขอใบเสร็จมาด้วยนะครับส่วนครั้งต่อไปนะครับครั้งต่อไปเดือนไหนต้องรอติดตามที่90ลูกทุ่งรักไทยจะมาอัปเดตอีกทีแต่ที่แน่ๆรถแท็กซี่ปันสุขต้องมีเจ้าของครั้งต่อไปใครจะเป็นเจ้าของรถคันนี้มูลค่ากว่า 500,000 บาทเงินรางวัล 10,000 บาทรางวัล 1,000 บาทอีกหลายรางวัลและของแจกของแถมอีกมากมายเพราะฉะนั้นพี่ๆแท็กซี่ทุกคนเตรียมตัวกันให้พร้อมนะครับติดตามฟังข่าวที่แฟนเพจนะครับ Facebook ไอชิน After Market Thailand แล้วก็90ลูกทุ่งรักไทยนะครับผม
1: แท็กซี่รีเควสสนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
0: ติดตามรายละเอียดครับนะเมื่อกี้จดทันไม่เอ่ยไอชินอัฟเตอร์มาร์เก็ตไทยแลนด์นะครับแล้วคุณผู้ฟังเนี่ยไปเจอตัวแทนจำหน่ายอันดับแรกเนี่ยคิดก่อนเลยว่าซื้อแล้วเนี่ยขอใบเสร็จชัดๆย้ำไว้ขอใบเสร็จนะฮะใบเสร็จนั้นมีค่ามากๆคือครั้งที่แล้วนะคุณผู้ฟังครับวันศุกร์ที่ผ่านมาแจกแบตเตอรี่1ลูกอ่ะแล้วก็น้ำมันเกียร์นะครับแล้วก็พ่อเบรกอีกคือไอชินเนี่ยใจดีสุดๆแล้วคุณผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นสตาร์ทบอกเลยว่ารักไอชินมากและที่สำคัญพี่ๆแท็กซี่ต้องไปอุดหนุนไอชินนะครับ
1: แท็กซี่รีเควสสนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน

0: เล็กพี่ขี้หนูจริงๆนะครับนี่คือก้องก้องสมุทรครับคุณผู้ฟังอายุน้อยแต่ว่าความสามารถนี่ล้นเลยนะครับเดี๋ยวไปเจอกับน้องก้องได้ครับบนเวทีลูกทุ่งสแควร์น้องก้องก็ไปมอบความสุขให้กับพี่ๆชาวลูกทุ่งสแควร์ด้วยนะครับ4ตุลาคมนี้เด้อแฟนๆจ๋าเอาช่วงนี้ครับใครอยากติดสายหน้าใหม่กับชัดๆบ้างเอาได้เวลาแล้ว90ซุปเปอร์รีเควสต์นะ022807127 1สายหน้าใหม่ตอนนี้เลยครับ
1: เล่าข่าว90
2: โมเมนต์สุดประทับใจไรอันกาดบัณฑิตไปโชว์มินิคอนเสิร์ตที่ห้างเซ็นทรัลเวสเกตจังหวัดนนทบุรีมีแฟนคลับรุ่นแม่คนหนึ่งถือพวงมาลัยมาหาก่อนจะปล่อยโฮร้องไห้ไรอันตกใจถามร้องทำไมได้คำตอบว่าเพิ่งเจอตัวจริงครั้งแรกก่อนโผกอดไรอันบอกเจอครั้งแรกก็ตื่นเต้นงี้แหละมาเจอบ่อยๆได้นะแม
1: ่เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
3: รู้ด้วยอาเบเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อน
4: I love Apache
5: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ7-Eleven
6: ยาดมปลาไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมปลาไผ่คู
7: ่พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
8: ได้จ้า
9: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
10: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสหมายผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
7: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
8: ได้จ้า
9: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
10: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสหมายผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
11: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเทคใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
12: ขอเชิญร่วมงานงานรำลึก173ปีพระปิยมหาราชร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมสัมผัสมนต์เสน่ห์ของเกาะสีชังดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ชมการแสดงแสงสีเสียงและแสดงศิลปะวัฒนธรรมวันที่18ถึง20กันยายน2569แล้วพบกันณเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีมาร่วมสร้างความทรงจำอันทรงคุณค่าไปด้วยกันโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี
1: 90 ซุปเปอร์รีเควสต
0: ์มาแล้วครับผู้ร่วมฟังงาน90ซุปเปอร์รีเควสต์ครับกับหนึ่งสายหน้าใหม่ของเราคุณเจวเวเวเวเวเวสวัสดีครับ
13: สวัสดีค่ะชาร์จรูปหล่อ
0: ครับผม
13: ฟังมาตั้งนานแล้วโทรไม่ติดสักทีไม่เคยติดสายเขาครั้งแรกเพราะจ้า
0: ค่ะ
13: คือฟังชาร์จมาตลอดไง
0: โอ้ค่ะขอบคุณคุณแจวครับคุณแจวทำเป็นแม่บ้านที่ไหนฮะ
13: อ๋อ
0: คนละแจวใช่ไหม
13: เลี้ยงหลานเลี้ยงหลาน
0: เลี้ยงหลานแล้วครับพี่ต้องเรียกคุณแจวหรือพี่แจวหรือป้าแจว
13: ก็อายุ52แล้ว
0: 52แล้วเรียกกำลังสวยเลย
13: ค่ะ
0: ดีจังเลยดีจังเลย
13: ไปหาแต่คุณหมอ
0: หาแต่คุณหมอ
13: ค่ะ
0: ไปกี่พุ่นหมอแล้วครับ
13: ไปเอายาความสวย
0: ใครก็ได้ช่วยมาตีหน้าผากฉันให้สลบจีเอายาความสวย
13: แปลยาความสวยกับคุณหมอมากิน
0: เสียงเหมือนแม่บุญมาเลยเนี่ย
13: ใช่นะคะ
0: คุณแจ๋วแล้วใช่ไหมฮะคุณแจ๋วใช่ไหม
13: ค่ะ
0: อ๋อโอเคคุณแจ๋วครับวันนี้ขอเพลงอะไรครับ
13: เรื่องขวัญมลันยา
0: เพลงชื่อว่า
13: หายใจยังไงไม่ให้คิดถึง
0: หายใจยังไงไม่ให้คิดถึงคิดถึงมากไหมล่ะเออต้องไม่หายใจอ่ะต้องไม่หายใจถึงไม่คิดถึง
13: แต่เราที่หายใจก็คือหมดชีวิต
0: หมดอายุไขแล้วใช่ไหมฮะ53
13: ใช่ใช่ วันนี้มันจะออกอายุแล้วจ๊ะ
0: อ๋อดูเหมือน
13: นะ
0: ดูเหมือนคุณจะแบบว่าพี่แจ๋วนี่จะแบบว่าเขาเรียกว่าชอบเสี่ยงในเรื่องของโชคใช่ไหมฮะ
13: ก็คือไม่ชอบกับแต่ว่าคืออายุตัวเองเสี่ยงไว้อะค่ะค
0: ือ
13: แบบเราแบบว่าเห็นแบบว่าอายุเรามันจะออกทุกปีไง
0: อ๋อแต่ว่าพอถ้าอายุตัวเองออกแล้วเนี่ย ปีหน้าก็ไม่มีอายุ
13: แล้วก็ตามอีก
0: ไม่มีชีวิตให้ตามแล้วนะครับทุกคนถูกว่าชีเราเล่นไม่เจอ
13: จ้าไม่เป็นไรค่ะ
0: ขอบคุณครับ
13: ก็คือฟังมาตั้งแต่เริ่มนี่แหละจ้าก็ไปทำก่อสร้างไปทำอะไรก็ฟังมาเรื่อยๆก็ยังไม่เคยโทร
0: เอาเป็นว่าถ้ามีเวลาว่างๆมาหาจัดที่งานก็ได้นะลูกทุ่งสแควร์โอเคไหมเดี๋ยวเลี้ยงข้าวจานหนึ่งเอาพูดจริงนะเนี่ยเลี้ยงข้าวจานหนึ่งโอเคไหมครับ
13: ค่ะค่ะมีโอกาสจะไปหา
0: ได้ครับได้ครับ
13: คือเห็นเขาไปเที่ยวตรงนู้นตรงนี้ฟังวิทยุแล้วอยากไปนะ
0: จ๊ะเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปนะครับเนาะนะอ่ะเดี๋ยวจัดเพลงให้นะครับฝากเพลงให้กับใครไม่เอ่ยขอบคุณค่ะ
13: ให้หล่อๆให้สวยๆรวย
8: ๆซุปเปอร์รีเควส
0: ให้หล่อๆให้สวยๆให้รวยๆให้ตัวเองด้วยนะจ๊ะคนสวยแจ๋วพี่แจ๋วบางแคครับโอ้เป็นสายแรกที่สนุกจังเลยขอบคุณพี่แจ๋วด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุ้นกันว่าใครจะติดสายหน้าใหม่กับ90ซุปเปอร์รีเควสครับ

0: คุณแจ๋วนี่น่าจะมีแฟนคลับแล้วแหละนะฮะแฟนคลับเยอะซะด้วยนะครับคุณแจ๋วครับนี่ครับนี่ฮะคุณแจ๋วน่ารักน่ารักนะครับเอางี้แฟนๆจ๋าแฟนๆคลับที่เป็นแฟนคลับของ90ลูกทุ่งรักไทยและเป็นแฟนคลับของโป้ยเซียนนะครับนะฮะตอนนี้ลงทะเบียนกันหรือยังครับแค่โทรลงทะเบียนนะครับก็ได้ไปเที่ยวฟรีกับเราแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับอย่าดมตาโป้ยเซียนครับ
1: ใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกัน
0: คุณผู้ฟังครับแบรนด์โป้ยเซียนอยู่คู่กับคนไทยมายาวนานถึง90ปีแล้วนะครับและเมื่อเอ่ยถึงแบรนด์โป้ยเซียนเนี่ยพี่น้องชาวไทยส่วนใหญ่เลยก็จะคุ้นเคยกับยาดมตาโป้ยเซียนแต่ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ครองใจพี่น้องชาวไทยมาอย่างยาวนานเช่นกันครับนั่นก็คือพิมพ์เศษน้ำตาโป้ยเซียนซึ่งมีอยู่3แบบครับทั้งขวดแก้วโลออนและสำลีพิมพ์เศษน้ำตาโป้ยเซียนครับมีกลิ่นหอมเย็นสดชื่นจากส่วนผสมของสมุนไพรครับแฟนๆฮะอย่าลืมนะครับอยากไปเที่ยวฟรีกับเรา90ลูกทุ่งรักไทยและยาดมตาโป้ยเซียนนะครับชวนคุณผู้ฟังไปเที่ยวฟรีกันไปไหมตลอดทริปเลยนะครับกับลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปสุดพิเศษครับเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยามจำนวน32รางวัล1รางวัลเท่ากับ1ที่นั่งนะครับอาทิตย์นะฮะที่13ธันวาคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและลพบุรีนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังครับกติกาเนี่ยง่ายมากๆเลยนะครับแค่คุณผู้ฟังนะครับโทรไปลงทะเบียนก่อนเลยไม่ว่าจะช่วงไหนก็แล้วแต่นะครับโทรลงทะเบียนก่อนเลยที่เบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้ฮะ022807127ก็คือเบอร์โทรทางด้านหลังใหม่นะครับไปลงทะเบียนกันก่อนได้นะครับและจากนั้นนะครับไปที่แฟนเพจของลูกทุ่งรักไทย90พิมพ์คำว่ายาดมตาโป้ยเซียนแค่นี้เองคุณผู้ฟังครับไม่ต้องมีแฮชแท็กด้วยนะไม่ต้องมีอะไรเติมมาด้วยคุณฟังแค่ยาดมตราโป้ยเซียนใต้ภาพกิจกรรมที่เราปักพุดไว้บนสุดเลยนะครับและทุกวันเสาร์เวลา 11:00 นถึงบ่าย 3:00 นเนี่ยในช่วง DJ ออยก็จะรอลุ้นนะครับเขาเรียกว่าแรนดอมนะแรนดอมเพื่อลุ้นหน้าใหม่เป็นผู้โชคดีเที่ยวฟรี1ที่นั่งครับโทรลงทะเบียนตอนนี้ได้เลยครับคุณผู้ฟังจ๋าอยากไปเที่ยวฟรีกับเราอยุธยานะครับแล้วก็ลพบุรี022807127ลงทะเบียนได้เลยนะครับทุกวันเสาร์11โมงถึงบ่าย3เตรียมตัวให้พร้อมนะจ๊ะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โหดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: ระวังนะลูก
6: ค่อยๆวิ่งนะลูก
5: อย่าปีนสูงนะ
6: เดี๋ยวล้มนะลูก
7: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
9: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเทร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
10: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
11: วงหมอลำระดับตำนานแห่งแผ่นดินอีสานระเบียบวาทศิลป
12: ์จัดเต็มความอลังการพ่อเอ๊ะพักดีท็อปนรากรต้าวยองยุคนเดชบีบุษกรแอนนาปรีชยา
11: โหสุดตระการตาณเวทีใหญ่ใจกลางกรุงลูกทุ่งสแควร
12: ์ FM 90ลูกทุ่งรักไทยม่วนมันจัดเต็มวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ณจุดนัดพบแห่งใหม่ของคนลูกทุ่งใจกลางกรุงเทพสเตเดียมวันบรรทัดทองชมฟรี11โมงเป็นต้นไป
11: ร่วมสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชอเอมยาสตรีเบลโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราห่านฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคร์บิวยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม
3: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
6: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
0: ก็ต้องบอกตอนนี้มาแรงมากๆนะครับจากชุดแคบิลเคราตินดูแลผมสวยกันนะครับโอ้โหตอนนี้ยอดขายที่ช้างไทยช้อปปิ้งเยอะมากๆครับเพราะว่าปกติเนี่ยราคา695บาทใช่ไหมคุณผู้ฟังนะครับเพราะชุดหนึ่งเนี่ยมีถึง5ชิ้นโปรโมชั่นสุดพิเศษของช้างไทยช้อปปิ้งครับราคาเพียง550บาทแล้วก็แถมเสื้อด้วยใช่ไหมที่เป็นรูปของดีเจ90ลูกทุ่งรักไทยฉลอง12ปีร่วมกับแคบิล1ตัวแล้วก็ส่งให้ฟรีด้วย

นะครับแถมฟรีจะส่งฟรีด้วย0923524446นะครับรู้บ้างขอบคุณมากๆนะฮะทุกคนเลยวันนี้ดีเจจะลาไปก่อนเด้อเดี๋ยวไปฟังเพลงเพลอๆกันต่อที่แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ครับแก้บนนะจ๊ะไปละสวัสดีครับ

ุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-57

0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: กุ้งสุภาพร

0: ขอบคุณหลายหลายจ้า
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-57

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30กันยายนนี
0: ้อีสานซุปเปอร์ฮิตโดยดีเจโจ้จังโก้และดีเจจ๋าณภาพร

0: ทอมมี่สีอักษรนะคะคิดหอดจนสอดแจงนะคะนะหรือจะเป็นไผ่พงศธรนะคะตัวไกลใจฮักมั่นนะคะ
1: ตอนรับเข้าสู่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโจจังโก้สวัสดีนะครับ
0: จ๊ะๆอันเนี้ยสวัสดีคุณผู้ฟังเด้อนะคะ
1: 2มือบ่ได้พอกันเนาะมื้อนี้วันจันทร์ที่14
0: 14
1: กันยายนแล้วครึ่งเดือนแล้วนะ
0: ใช่ค่ะแป๊บเดียว
1: แป๊บเดียวแต่ว่าฝ่าฝนนะฮะก็ตกนะเห็นเขาบอกว่า13ถึง18ก็จะมีฝนแบบนี้แหละ
0: ค่ะแต่ว่ากรุงเทพมหานครก็แบบว่าตกไม่ได้แรง
1: ไม่แรง
0: ตกแบบน่ารำคาญ
1: แต่ตกทุกวันนะค่ำๆมาช่วงที่กำลังเดินทางที่จะมาจัดรายการชอบมีฝนตกหำนะฮะเน
0: า
1: ะ
0: ทำไมมันไม่หำตอนที่แบบว่า
1: หัวปวดหัวปวดหัวเปียกมุยุวะซะเนาะ
0: มันยอด
1: ปั่นจักรยานนะฮะเน
0: า
1: ะ
0: ใช่เนาะ
1: นึกถึงแบบว่าปั่นจักรยานผู้ใดเคยปั่นเนาะ
0: แล้วเวลาฝนตกใช่ไหม
1: ฝนตกแบบว่าบางคนบ่มีนะจักรยานแกลอนขี่ตัวมันสิตีใส่ตึ๊ดๆๆเน
0: า
1: ะ
0: ตีใส่สภากันนุ่งกางเกงขาวนี่จบเลย
1: อ่ะ SMS ส่งเข้ามาเด้อผู้ใดฟังอยู่ตอนนี้คิดฮอดคิดถึงกัน4689990ช่องทางที่ติดต่อกัน
0: และอีกหนึ่งช่องทางก็ทางหลังใหม่เนาะอันนี้คลาสสิกที่สุดละ022807127ทักทายแล้วก็อย่าลืมนะคะคุณผู้ฟังสำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมกับเรานะคะนะโทรมาหลังไมค์ก่อนมาลงทะเบียนไว้ก่อนนะคะที่ตอบคำถามสโลแกนของแคบิลตอบถูกก็จะได้รับนะคะของรางวัลก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ของแคบิลมีทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันมีแชมพูทรีทเมนต์เซรั่มลิปออนแฮร์ซิลกี้แฮร์ออยล์อย่างเงี้ยนะคะแค่ตอบสโลแกนว่ายืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราตินค่ะ
2: แคบิลชุดเคราติน
3: ผมเสียหนักเกินเยียวยามีวิธีไหนจะช่วยได้บ้างไหมคะ
4: ลองหมักธรรมชาติไหมล่ะคะอยากผมนุ่มลื่นใช้โยเกิร์ตผสมน้ำผึ้งลดหนังศีรษะมันใช้น้ำมันมะกรูดคั้นสดหรือลดผมฟูใช้น้ำมันมะพร้าวหมักสัปดาห์ละครั้งค่ะ
3: ไม่มีเวลาทำหรอกค่ะ
4: งั้นทางลัดด่วนจีเลยค่ะขอแนะนำแคร์บิวแฮร์เซรั่มเคราตินแค่ลูบก็ซึมลึกกู้ผมพังจากสารเคมีให้ชุ่มชื้นยืดหยุ่นเงางามตลอดวันโดยไม่ต้องล้างออกแคบิลแฮร์เซรั่มเคราตินหนึ่งในผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมแคบิลชุดเคราตินหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปและช่องทางออนไลน์นะคะ
2: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
5: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมเสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมเสน้ำตราโปเซียน
6: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
7: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
8: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: ทำไมช่วงนี้ผมเธอดูสวยขึ้นน่ะไปทำอะไรมาหรอ
4: ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ใส่ใจดูแลผมมากขึ้นแล้วก็ใช้แคร์บิวชุดเคราตินมีตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้ชุดเดียวเอาอยู่
10: อะไรนะแคร์บิวชุดเคราติน
4: ใช่แล้วผมสวยไม่ยากแค่ใช้แคร์บิวชุดเคราติน
10: งั้นฉันต้องลองบ้างแล้วล่ะ
2: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน
11: ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่
12: ว่าจะเป็นยุงตาขันฟ้า
10: หนีแล
4: ้
10: ว
4: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหันฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
13: รีบส่งด่วนหันฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
4: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหันฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.4 สายไหมกรุงเทพ 10224 ผ่านดินกินหญ้าผ่านฟ้ากินยุง

0: บรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งราไอยารา
1: สายเที่ยวห้ามพลาดลงทะเบียนด่วนลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปสุดพิเศษวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี
2: ้ FM 90ลูกทุ่งรักไทยและยาดมตราป้อยเซียนชวนเที่ยวฟรีลพบุรีอยุธยาเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม
3: พระปรางสามยอดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์และพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน
4: เที่ยวฟรีฟรีฟรี32ที่นั่งโทรลงทะเบียนได้เลย022807127ครับ
5: แล้วไปสนุกด้วยกันนะครับลูกทุ่งไฮเดย์เที่ยวด้วยใจสายเดียวกัน
6: อ้าวขอบคุณคุณเล่นเจนสวัสดีดีเจโจดีเจจ๋าฟังอยู่คือทอดวสนะเมื่อกี้นี้สาย2ขอฟังเงิดหลายก้องก้องสมุทรวิชานางลิ้นจี่นะครับ
7: มะขามหมดหวานนะครับป้าเล็กบอกว่าหัวอกพอห่าง
6: ครับ
7: ขอใจเธอเลขเบอร์โทรจากพี่ออนจรัญนะคะ
6: อย่าลืมนะครับวันศุกร์ที่25กันยายนเดือนนี้นะครับที่บริษัทสวารอฟสกี้นะฮะเมนูแฟคเจอริงนะครับประเทศไทยจำกัดนะครับมวนซืนนะฮะกับบัวผันทั้งโสหมอล่ำนะฮะไปเยี่ยมท่านที่โรงงานพร้อม DJ 90ลูกทุ่งรักไทยขอบคุณผู้สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นดีคอเจนครีมเครื่องดื่ม OT สบู่สมุนไพรอิงออน
7: และก็ยังมีคุกกี้ฟันโอนะคะเซรั่มวิซีจาก Royal Beauty
6: ครับ
7: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยนะคะต้องแคร์บิวเคราตินนะคะห้าม้าโอสถผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งนะคะล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องจับครีมซอง
6: ยาจุกยุงตราห่านฟ้ายาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมให้การสนับสนุนเจอกันนะครับนี่ล่ะหมอลำบัวพันทั้งโสคนนี้เนาะไปเจอท่านแน่นอนจบแล้วส่งไปฟังข่าวก่อนเด้อนะฮะ
7: ต้นชั่วโมงนานะคะส่งเพลงที่อยากฟังมาเลย4689990นะคะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะกกต.มีมติส่งคดีหัวเลือกสว.ให้ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งพิจารณา77คนเป็นสว.ปัจจุบัน26คนไร้รัฐมนตรีส.ส.หรือกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยและพรุ่งนี้ปรับขึ้นราคาน้ำมันสักครู่มาติดตามค่ะ
1: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
2: าการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เลยครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวรสสบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะอีนานี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามีสามสูตรที่ตั้มเจ้าวรส
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวรสสบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะอีนานี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามีสามสูตรที่ตั้มเจ้าวรส
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟ

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: กกต.แจ้งมติส่งผู้ถูกกล่าวหาคดีหัวเลือกสว77คนให้ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งไต่สวนย้ำยังไม่ถือเป็นผู้กระทำผิดส่งให้ศาลพิสูจน์ข้อเท็จจริงคุณนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
4: นายณรงค์กันวารินทร์ประธานกรรมการการเลือกตั้งพร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีภัทรกรเสด็จพัทยาพรรองเลขาธิการกกต.แถลงผลการพิจารณาสำนวนการไต่สวนกรณีการเลือกสมาชิกที่สภาซึ่งมีผู้ถูกกล่าวหารวม427รายโดยกกต.มีมติส่งผู้ถูกกล่าวหาจำนวน77รายให้ศาลฎีกาพิจารณาดำเนินคดี

0: ีโดยว่าที่ร้อยตีพัศกรระบุว่ากระบวนการพิจารณาเริ่มตั้งแต่การแต่งตั้งคณะสืบสวนและไต่สวนก่อนเสนอฝ่ายเลขาธิการกกต.และคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดชุดที่36แล้วจึงเข้าสู่การพิจารณาของกกต.โดยแต่ละขั้นตอนสามารถมีความเห็นแตกต่างกันได้เพราะมีหน้าที่ตรวจสอบและกันกรองพยานหลักฐานและข้อกฎหมายตามอำนาจหน้าที่ส่วนกรณีพบโพยหรือเอกสารที่นำเข้าไปในสถานที่การเลือกสว.กกต.ชี้แจงว่าเดิมมีระเบียบห้ามแจกจ่ายหรือนำเอกสารแนะนำตัวเข้าไปในสถานที่เลือกแต่ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาเพิกถอนข้อกำหนดดังกล่าวดังนั้นเมื่อไม่มีกฎหมายกำหนดให้การนำเอกสารเข้าไปเพียงอย่างเดียวเป็นความผิดจึงไม่สามารถถือเป็นความผิดโดยอัตโนมัติและหากเอกสารมีเนื้อหาเชื่อมโยงกับบุคคลอื่นหรือพบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือการจูงใจผู้มีสิทธิ์เลือกกกต.จะพิจารณาเป็นรายกรณีทางด้านนายณรงค์ย้ำว่าผู้ถูกกล่าวหาจำนวน77รายยังไม่ถือเป็นผู้กระทำผิดแต่กกต.เห็นว่ามีพยานหลักฐานจากการไต่สวนที่เชื่อว่ามีการฝ่าฝืนกฎหมายจึงต้องส่งให้ศาลฎีกาเป็นผู้พิจารณาและพิสูจน์ข้อเท็จจริงโดยพิสูจน์ทั้งคำร้องคำคัดค้านคำชี้แจงและพยานบุคคลเส้นทางการเงินรวมถึงข้อมูลการติดต่อสื่อสารก่อนมีมติส่งศาลเป็นรายบุคคลนี่พิพลชัยยิ้มพึกรายงานครับ
1: กทม.เร่งตรวจแบบอาคารสมาคมยิวสุขุมวิท22จอออกหนังสือทักท้วงแบบแบรนด์ให้เป็นไปตามกฎหมายคุณถิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรวมถึงผู้แทนจากสำนักงานโยธาและสำนักอนามัยร่วมแถลงชี้แจงกรณีการขออนุญาตก่อสร้างและดัดแปลงอาคารของสมาคมยิวแห่งประเทศไทยภายในซอยสุขุมวิท22ว่าในส่วนของกทม.นั้นรับผิดชอบเฉพาะการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามกฎหมายควบคุมอาคารเท่านั้นที่ผ่านมาสมาคมยิวมีการยื่นรวมทั้งสิ้น3ครั้งโดย2ครั้งแรกนั้นไม่ได้ก่อสร้างแล้วจนครั้งล่าสุดเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นการยื่นแจ้งการดัดแปลงอาคารโดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีเวลาตรวจสอบแบบแปลนและออกข้อทักท้วงภายใน120วันขณะนี้อยู่ระหว่างการประทับหนังสือทักท้วงแบบแปลนที่ยังไม่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งหากไม่ดำเนินการแก้ไขภายในเวลาที่กำหนดคำขอดัดแปลงอาคารดังกล่าวจะถูกยกเลิกทันทีผู้ว่าชัชชาติย้ำว่าการตรวจสอบของกทม.ในชั้นนี้เป็นการตรวจสอบประเภทของอาคารและมาตรฐานความปลอดภัยไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมอย่างไรก็ตามหากในอนาคตเมื่อเปิดใช้อาคารมีการดำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญกทม.จะใช้อำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเข้าไปกำกับดูแลส่วนกรณีการขุดชั้นใต้ดินถือเป็นเรื่องปกติทางวิศวกรรมเนื่องจากข้อจำกัดทางราคาที่ดินและความสูงของอาคารมีการควบคุมความปลอดภัยและมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในส่วนของประเด็นการจัดตั้งสุสานและชาปนสถานยักษ์มชาต่างชาติไม่สามารถยื่นขอจัดตั้งสุสานได้จิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: ปิดท้ายที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติเห็นชอบให้ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิด85สตางค์ต่อลิตรมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้15กันยายน69
3: เหนื่อยนักให้พักก่อนไม่ใจร้อนเพื่อความปลอดภัย
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อประชาชนสวัสดีค่ะ
4: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นอีสานซุปเปอร์ฮิตโดยดีเจโจ้จังโก้และดีเจจ๋าณภาพร

0: ธรรมนะฮะเสียงของยิ่งยงยอดบัวงามนะโดนใจที่ไม่ใช่เมียนะครับของอาจารย์สอสัญลักษณ์เป็นคนแต่งเนาะแล้วก็ก้อนนั้นพรศักดิ์ส่องแสงนะฮะเมียไม่มีไม่เจอนะฮะ
1: อ
0: ันนี้อาจารย์สิริมงคลเป็นคนแต่งเสียชีวิตไปแล้วนะ
1: ศิลปินหน้าตู
0: ้
1: นะคะ
0: ไม้พิรมพรหรือสิเป็นมุนแค้นแก่นคูนนะฮะ
1: บ่อยากเจอหน้าคู่กรณีรักสดุดพระวุฒิชาวนาอันนี้บุญชูเน
0: า
1: ะ
0: บุญชูเต้นผางนะฮะบุญชูบัวผาง
1: เสมอนี่ละห้องเพียงบ่นอ
0: ร้องหน้านิ่งนะฮะจะเป็นเพลงจังหวะนะฮะกระสีเดียงดังเดียงดังแต่ว่านาคือจังเอาตังไปซื้อ
1: ไม่ไม่เขาเต้นไห
0: ม
1: เวลาร้องเพลงเร็วเต้นไหม
0: ก็เต้นยุเต้นก็พ่อนสักแล้วกันนะฮะพ่อนสักนี่บอเต้นเลยบอกระดิกยั้งพ่อนสัก
1: นี่ไงพี่นางพี่นางก็ไม่ค่อยเต้นนะแต่ก็โยกอยู
0: ่โยกนิดนึงนะฮะ
1: โยกโยก
0: แต่ว่าบุญชูบัวผางนี่กระดิกนิดนึงนะฮะแต่ว่านาแล้ว
1: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
0: มึงตึงอยู่
1: เดี๋ยวคำว่ากระดิกนี่เขาใช้กับอะไรก่อนไม่ใช่ไม่ใช่กับไม่ใช่กับคนเด็กกระดิกเนี่ย
0: เออ90ลูกทุ่งรักไทยผู้ใดเอสเวทเข้ามาตอนนี้มีพี่รัฐกาลสินเนา
1: ะ
0: สวัสดีคนเสือคนรอฟังอยู่บดียินเสียงสองมือขึ้นห้อง
1: นานบ่าแล้วรอการบานกันอีกแล้ว
0: นะ
1: พี่นวลใหญ่ชื่นใจด้วยนะคะสวัสดีดีเจโจ้ดีเจจ๋าคนสวยฟังอยู่เปิดเพลงเพราะมากถูกใจบดียินเสียงสองมือขึ้นฮอดอีกแล้วเห็นบ
0: ่
1: คุณยินเหรอคะอู้หายไปนานมากยินทุ่งครุ
0: ครับ
1: ไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้แหละกะยังงานให้กำลังใจดีเจนะ
0: ส่งเข้ามา SMS 4689990นะครับเหลืออีกประมาณ2อาทิตย์กว่าๆนะครับลูกทุ่งสแควร์วันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้เจอกันที่ย่านบรรทัดทองจุฬาซอย4นะครับ 11 นาฬิกาวงหมอลำใหญ่2วงปะทะกันในระดับตำนานระเบียบวาทศิลป์นะฮะมีพ่อเอ๊ะนำทีมพ่อเอ๊ะพักดีพลล้ำท็อปนรากรเต้าหยองยุคนเดชบีบุษกรแอนนาพิชยานะครับแล้วก็หมอลำศิลปินผู้ไทยนะฮะนำโดยวีรพงษ์วงศิลป์นะฮะมาร์ควงศิลป์เต้ยอภิสิทธิ์ป๊อปปี้ปัจฉยลักษณ์ก้องสมุทรนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ยังมีแมนมณีวันโบซูเปอร์วาเลนไทน์
1: ปลายกนกพรเพชรคทาวุฒิอามน้อยรจนันท์นะคะและยังมีนักร้องนะคะที่ประกวดชื่อดังเนาะชิงช้าสวรรค์
0: ครับ
1: อามวุฒิพัฒน์นะคะเต้นและก็พิชยาและก็ใบบัวพรชนกด้วย
0: วันอาทิตย์ที่4นี้เจอกันนะที่สเตเดียมบันย่านบันทัดทองลูกทุ่งสแควร์บ่โสดบ่อนุญาตให้จีบคนนี้แล้วเพิ่นสิไปลองเพลงนี้เนาะลองสดสิเป็นแนวใดนะ

0: องคำแท่งผ่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเค30กันยายนนี้
1: อ้าวเหลือเวลาอีกกี่วันเนี่ย
2: วันนี้14แล้วค่ะ
1: 14เหลืออีก10กว่าวันนะ15 16วัน
2: 16วัน
1: ประมาณนั้นนะฮะ
2: ค่ะ
1: รีบเลยนะครับเป็นโค้งสุดท้ายจริงๆนะครับเพราะว่าปีนี้หานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15เขาแจกทองคำแท่งหนัก1บาทแล้วก็สร้อยคอทองคำอีกหนัก25สตางค์อีกหลายรางวัลนะฮะร่วมสนุกง่ายๆนะฮะตัดฝากล่องยาจุกยุงตราหานฟ้าแบบไหนสีไหนก็ได้นะครับมาเขียนที่อยู่ชื่อของท่านนะฮะให้ชัดเจนหลังจากนั้นก็ส่งไปที่ตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224แค่นี้เองนะครับหมดเขตรับ30กันยายนนี้รีบส่งนะฮะเดี๋ยวมันจะลืมนะ
0: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
2: ถ้าคุณฟังนะคะมีอาการแบบนี้นะคะอย่างเช่นแสบร้อนบริเวณหน้าอกเรอเปรี้ยวท้องอืดแน่นท้องอย่างเงี้ยนะคะนั่นคือสัญญาณเตือนแล้วนะคะของโรคกรดไหลย้อนสาเหตุหลักๆก็คือคนที่กินมื้อดึกกินแล้วก็นอนทันทีความเครียดกินเผ็ดกินอาหารรสจัดอย่างเงี้ยนะคะอยากห่างไกลกรดไหลย้อนต้องปรับพฤติกรรมในการใช้ชีวิตแล้วก็เลือกรับประทานอาหารที่มีโปรไบโอติกให้มากขึ้นอย่างชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นตัวนี้ล่ะค่ะจะช่วยย่อยอาหารและช่วยให้อาการกรดไหลย้อนดีขึ้นนะคะดื่มคู่กับอาหารก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยที่ดีหาซื้อได้ตาม 7-Eleven แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ
1: เอาจากรอบพ่อมาบอกว่าเปิดเพลงได้ดีมากเกี่ยวกับเมียถูกใจเอาแสดงว่ามักเพลงเกี่ยวกับเมียเนาะเอาแต่ว่าวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมคนนี้ก็จะมานะฮะอามน้อยโรจนันท์นี่เนาะหมอลำดังจากภาคอีสานอีกคนหนึ่งนะฮะ

0: ยาสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติของไทย
1: ใครที่ชอบดมยาดมนะคะแนะนำยาดมสมุนไพรของเชอร์เอมนะคะสรรพคุณก็ช่วยแก้วิงเวียนศีรษะแก้ลมแล้วก็ยังช่วยบำรุงหัวใจอีกด้วยนะพิเศษเลยมีกลิ่นหอมสมุนไพรธรรมชาติแล้วก็มีขนาดที่หลากหลายให้คุณได้เลือกใช้กันด้วยหาซื้อได้นะคะสมุนไพรธรรมชาติเชอร์เอมที่ร้านขายยาแล้วก็ร้านค้าทั่วประเทศเลย
2: อย่าลืม SMS ส่งมานะครับ4689990หลังไมค์02280 7127ทุกวันนี้การดูแลตัวเองเริ่มต้นง่ายๆกับเครื่องดื่มสมกะรีตังจับนะฮะนำคุณค่าทางโสมกะรีตังกวยจับมาไว้ในเครื่องดื่มทำให้ดื่มง่ายดื่มได้ทุกวันแล้วด้วยนะฮะหาซื้อเครื่องดื่มโสมกะรีตังกวยจับได้แล้ววันนี้ตามร้านค้าทั่วประเทศดื่มสับเสร็จนะฮะเก็บฝาให้ครบ3ฝาไม่ว่าจะเป็นโสมกะรีตังกวยจับหรือเครื่องดื่ม OT รสชาติไหนก็ได้นะครับครบ3ฝาพร้อมเงิน2บาทแลกรับเครื่องดื่มโสมกะรีตังกวยจับฟรี1ขวดได้ทันทีที่ร้านค้าที่ร่วมรายการ
3: ดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาทเล่าข่าว90
4: วงการหมอลำก่อนเปิดฤดูกาลปี2569ถึง2570คึกคักสุดๆล่าสุดบอยสิริชัยหมอลำใจเกินร้อยเปิดตัวผู้นำรุ่นใหม่3คน3สไตล์เน้นเสิร์ฟงานร่วมสมัยพุ่งเป้ากลุ่มนิวเจนยุคใหม่ทั้งโมธนเดชคณิ้งสิริการและอาร์ตอัครชัยหมอลำใจเกินร้อยเปิดฤดูกาลใหม่ปีที่11วันที่9ตุลาคมนี้ที่จังหวัดมหาสารคามนะคะ
3: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
5: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจูเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
6: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์กลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
5: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจูเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: ลุยเพื่อครอบครัวคน OTลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์กลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
3: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: บัวแดงนะคะ
1: ครับ
0: พัฟฟี่เอกดนัยนะคะในช่วงของรักไทยภูมิใจเสนอ
2: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนออ
1: ้าวอย่าลืมนะฮะเดี๋ยวหลังโฆษณาเราจะเปิดสายเราจะโทรศัพท์ไปดีกว่าเน
0: า
1: ะ
0: แมนเราจะเป็นฝ่ายโทรไปหาคุณนะคะสำหรับใครที่ลงทะเบียนไว
1: ้ไม่ต้องโทรมานะเดี๋ยวมันจะสวนทางกัน
0: ใช่เดี๋ยวมันจะสวนกันเด้อ นะคะสำหรับใครที่จะมาเล่นเกมกับเรานะคะแค่ตอบสโลแกนของแคบิว
1: แคบิว
0: นะคะแคบิวเคราตินนะคะพูดคำว่ายืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราติน
1: แค่นี้เอง
0: ให้ถูกต้องก็จะได้รับนะคะแคบิวชุดเคราตินดูแลผมสวยขณะทดลองมี5ชิ้นด้วยกันนะคะมีแชมพูทรีทเมนต์มีเซรั่มมีลิปออนแฮร์หรือจะเป็นซิลกี้แฮร์ออยล์ด้วยไปบำรุงผมให้สวยๆกันนะคะ
1: เดี๋ยวหลังโฆษณาเตรียมโทรศัพท์ให้พร้อมรับสายด้วย
3: สวัสดีครับผมเอกพลมนตรการขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
4: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
5: รู้ด้วยอาบาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อง
6: I love Apache
7: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven
8: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
9: ่ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
10: ดียังไงหรอ
9: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
10: โอ้ดีจัง
9: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีแชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
11: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
12: สุดยอดวงหมอลำระดับตำนานหมอลำศิลปินภูไทย
13: จัดเต็มความอลังการวีระพงษ์วงศิลป์ศิลปินมรดกอีสานมาร์ควงศิลป์เต้ยอภิสิทธิ์ป๊อปปี้ปรัชญาลักษณ์ก้องชัชวาล
12: โหสุดตระการตาณเวทีใหญ่ใจกลางกรุงลูกทุ่งสแควร
13: ์ FM 90ลูกทุ่งรักไทยม่วนมันจัดเต็มวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ณจุดนัดพบแห่งใหม่ของคนลูกทุ่งใจกลางกรุงเทพสเตเดียมวันบรรทัดทองชมฟรี11โมงเป็นต้นไป
12: ร่วมสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชอร์เอมยาสตรีเบลโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคบิวยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม
1: ฮะมาถึงช่วงนะฮะเล่นเกมกับแคบิวนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: พร้อมแล้วยังครับถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปทันทีเลย
14: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราติน
0: มาแล้วผู้โชคดีของเรานะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
15: สวัสดีค่ะเดนเจโจเดนเจจาค
1: ่
15: ะ
1: มาอีกแล้วเสียงดำน้ำ บุ้งบุ้งบุ้งนะเน
0: า
1: ะ
0: เสียงดำน้ำนะคะจากใครเอ่ย
15: ชื่อพี่นวลใย
1: ค
0: ่ะอ๋อพี่นวลใยนามสกุลอะไรคะ
1: ครับ
15: คะหนึ่งสูง
0: คะหนึ่งสูงวันนี้ดีใจไม่ได้เป็นผู้โชคดี
1: ต้องตอบให้ถูกก่อนถึงจะดีใจมากนะถ้าตอบผิดก็ไม่ได้นะ
0: วันนี้จะต้องบอก
15: มั่นใจ
1: มั่นใจฟังมาจอบฟังมาหลายวันเน
0: า
1: ะ
0: จอบฟังมาก็จดใส่มือด้วยนะครับพร้อมหรือยังคะที่จะตอบสโลแกนของแคบิว
15: พร้อมค
0: ่
15: ะ
0: เชิญเลยค่ะ
15: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวต้องแคบิวเคราติน
0: โอเคเกือบแล้วเกือบแล้วลุ้นลุ้น
1: เดี๋ยวรอรับพัสดุได้เลยนะเดี๋ยวส่งไปให้อ
0: ยากฟังเพลงอะไรคะ
15: อยากฟังเพลงของไทยคิดฮอดวันละหน่อย
0: โอเคนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะเนี่ยใครอยากจะได้แบบนี้ก็แค่โทรมาลงทะเบียน022807127บอกชื่อไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะโทรกลับมาให้เล่นเกมกับเราใช่แล้วนะคะขอบคุณนะคะกิจกรรมสนุกๆแบบนี้ของรางวัลจากแคบิวหาซื้อผลิตภัณฑ์แคบิวได้นะคะตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปหรือว่าช่องทางออนไลน์ของแคบิวก็ได้นะคะยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราตินค่ะ
14: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราติน

0: เดี๋ยวให้ฟังอีกสักเพลงหนึ่งนะฮะเอกพจน์วงหน้าเก็บแผลใจมาบ้านนาจบแล้วส่งไปฟังข่าวนะครับ
1: หลังจากนั้นนะคะไปชมไลฟ์สดได้นะคะทางแฟนเพจ90นะคะวันนี้ภาษาอีสานคำว่าคิมินมอเดอร์

0: ทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 น.กับสรมนธรรมรัฐค่ะพรรคประชาชนเตรียมฟ้องกกต.มาตรา157หลังเอาผิดผู้เกี่ยวข้องคดีหัวสว.เพียงแค่บางส่วนและกองทัพภาคที่2แจ้งปมกัมพูชาขุดคูวางลวกหนามบริเวณช่องสง่ำสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยอะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากส

0: ับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากลาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ย่าเหลาลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
2: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เป็นเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเกล็ดภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
5: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนนำทีมพรรคประชาชนแถลงถึงมติของคณะกรรมการการเลือกตั้งในคดีหัวเลือกสว.ที่มติส่งฟ้องผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้ง77คนในจำนวนนี้เป็นสว.ปัจจุบัน26คนโดยไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองรวมถึงสมาชิกและกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยแม้แต่รายเดียวว่าคดีนี้ถือเป็นคดีทางการเมืองที่น่าจับตาที่สุดในประเทศเป็นหนึ่งในกระบวนการโกงเลือกสว.ครั้งใหญ่ที่สุดพรรคประชาชนจึงตั้งข้อสังเกตว่ามติกกต.อาจเข้าข่ายปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและตั้งคำถามถึงความเป็นอิสระของกกต.โดยจากนี้พรรคประชาชนประกาศแนวทางดำเนินการ5ด้านประกอบด้วยดำเนินการทางกฎหมายกับกกต.ผลักดันให้หลักฐานเกี่ยวกับผู้ถูกกล่าวหาที่ไม่ได้ถูกส่งฟ้องได้รับการพิจารณาในชั้นศาลตรวจสอบนักการเมืองที่เกี่ยวข้องผ่านกลไกรัฐสภารวมถึงการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจผลักดันการแก้รัฐธรรมนูญและกฎหมายเพื่อจำกัดอำนาจที่มิชอบธรรมของสว.และปฏิรูปองค์กรอิสระและเดินหน้า

0: ดันรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามผลประชามติ8กุมภาพันธ์2569โดยให้สภาร่างรัฐธรรมนูญมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนปิดท้ายที่กองทัพภาคที่2แจงกรณีปรากฏคลิปกัมพูชาขุดคูและวางแนวลวดหนามบริเวณพื้นที่ชายแดนช่องชะงำจังหวัดศรีสะเกษคุณธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
1: กองทัพภาคที่2ชี้แจงกรณีคลิปวิดีโอเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยมีเนื้อหาระบุว่าฝ่ายกัมพูชามีการขุดคูติดต่อและวางแนวรถน้ำในพื้นที่บริเวณช่องสงำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษซึ่งก่อให้เกิดข้อสงสัยและข้อกังวลว่าอาจมีการดำเนินการรุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ฝ่ายไทยโดยจากการตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยในพื้นที่พบว่าบริเวณที่ปรากฏในคลิปเป็นพื้นที่บริเวณเนิน450ช่องตะโกนใกล้กับฐานปฏิบัติการพนมเบงของฝ่ายไทยโดยบริเวณยอดเนินมีฐานปฏิบัติการของทหารกัมพูชาตั้งอยู่ใกล้แนวเส้นปฏิบัติการของฝ่ายไทยซึ่งฐานดังกล่าวมีการใช้งานมาตั้งแต่ห่วงสถานการณ์การสู้รบในประเทศกัมพูชาในอดีตสำหรับสถานการณ์ในพื้นที่ก่อนเข้าข้อตกลงจริงฝ่ายไทยโดยหน่วยเฉพาะกิจประจำพื้นที่มีการวางกำลังและจัดตั้งฐานปฏิบัติการในพื้นที่ใกล้กับฐานของฝ่ายกัมพูชาเพื่อเฝ้าตรวจและควบคุมพื้นที่รับผิดชอบป้องกันการลุกล้ำเขตแดนทั้งนี้กองทัพภาคที่2ยังคงให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามข้อตกลงจริงที่ได้ทำไว้ควบคู่กับการรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติอย่างรอบครอบในส่วนของการประเมินสถานการณ์จากฝ่ายกัมพูชาได้ดำเนินการขุดคูติดต่อและจัดวางแนวลวดหนามในบริเวณดังกล่าวประเมินว่าเป็นมาตรการเสริมความมั่นคงเชิงรับเพื่อป้องกันตนเองในแนววางกำลังของฝ่ายกัมพูชาอย่างไรก็ตามกองกำลังสุรนารีได้ทำการติดตามความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ในกรณีที่พบความเคลื่อนไหวผิดสังเกตหรือสิ่งบอกเหตุที่อาจพัฒนาไปสู่ความตึงเครียดโดยไม่จำเป็นธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
2: สวมหมวกกันน็อกทุกครั้งที่ใช้รถจักรยานยนต์เพิ่มความปลอดภัยให้ชีวิตเมื่ออยู่บนท้องถนนด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ
3: ์ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
4: ใกล้แล้วทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งด่วนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าก่อน30กันยายนนี้
3: อีสานซุปเปอร์ฮิตโดยดีเจโจ้จังโก้และดีเจจ๋าณภาพร

0: แม่นะฮะให้แตนตอกวสนะกูได้เนาะแต่งเนาะบัดนี้เนาะเอ้าแต่งวันไหนไหมจะรอนะฮะเดือนเพ็ญอำนวยพร90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกำลังไลฟ์สดอยู่นะครับ
1: ไปชมกันสดๆได้ทางแฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยนะคะ
0: กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาฟังหมอลำ

0: ียบร้อยนะคะอ้าวผู้ใดนะคะฟังอย่างต่อเนื่องเลยทางภาควิทยุต่อกันเลยนะคะโดยเฉพาะนักเรียนทุกคนรีบเข้าห้องเรียนภาษาอีสานเด้อนะคะภาษาอีสานมันนี่คำว่าขี่มินหม
1: ้อ
0: ขี่มินหม้อคืออะไรคือคราบขม่าวนะคะคราบขม่าวไฟหรือว่ารอยดำที่ก้นหม้อเขาเรียกว่าขี่มินหม้อนะคะ
2: ม้วนมันจัดเต็มบนเวทีใหญ่ใจกลางกรุงลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป
1: อาทิตย์ที่4ตุลาคมนะฮะ11โมงเป็นต้นไปนะฮะพบกับนักร้องหมอลำนะฮะ2วงระเบียบวาทศิลป์เอ๊ะภักดีพ่อเอ๊ะภักดีท็อปนรากรเต้าหยองยุคนเดชบีบุษกรแอนนาพิชยานะฮะและก็หมอลำศิลปินผู้ไทยพ่อวีรพงษ์วงศ์สินนะฮะมาร์ควงศ์สินเต้ยอภิสิทธิ์ป๊อปปี้ปัชญาลักษณ์ก้องชัชวาลหรือว่าก้องก้องสมุทรนั่นแหละนะฮะแล้วก็มีแมนมณีวันอามน้อยโรจนันนะครับโบซูเปอร์วาเลนไทน์ปลายขนกพรเพชรคทาวุฒนะครับแล้วก็มีเต็นนะฮะพิชยาใบบัวพรชนกนะอามชิงช้าสวรรค์นะครับ11นาฬิกาเป็นต้นไปวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมเจอกันนะครับขอบคุณชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นนะครับ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ยาสมุนไพรตราเชอเอมยาสตรีเบโลชนิดน้ำนะคะเครื่องดื่ม OT ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็กนะคะยาจักยุงตราหานฟ้ายืน1ปิดผมขาวต้องแคบิวยาแก้ไอตราอัปเช่สูตรผสมมะขามป้อมค่ะ
1: ให้การสนับสนุน
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: แน่นอนที่สุดทำงานทุกวันแต่ไม่มีเงินหาเงินไม่เจอรายได้ที่หามาก็แบ่งจ่ายหนี้เพราะมีหนี้หลายทางนั่นเองนะครับออมสินอยากช่วยนะครับเปลี่ยนหนี้หลายทางจัดการให้ง่ายขึ้นกับสินเชื่อเพื่อแก้ไขหนี้รายย่อยนะครับซึ่งเป็นการรวมหนี้ไว้ที่เดียวนะลดภาระการชำระการผ่อนชำระดอกเบี้ยก็ต่ำผ่อนก็สบายสำหรับผู้ประกอบอาชีพที่มีรายได้อายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปวงเงินกู้สูงสุดเขาให้ถึง 200,000 บาทเลยนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 0.75% ต่อเดือนแบบนะฮะแฟลตนะฮะflat rate นะฮะหรือ 0.90% ต่อเดือนนะขึ้นอยู่กับหลักประกันผ่อนได้นานสูงสุด5ปีหรือ60งวดเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดอยากรวมหนี้มาที่ออมสินที่นี่มีทางออกนะครับสมัครได้เลยวันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม GSB Contact Center 1115หรือเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.gsb.or.th กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับ
2: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธกส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมเสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมเสน้ำตราโปเซียน
4: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
5: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้วปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาทว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้นสบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
4: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
6: พี่น้องชาวโรงงานเตรียมตัวมันกับ
7: ฉันธนาชัชชา
5: วันศุกร์ที่25กันยายนนี้ม้วนมันเสด็จสดาวกับหมอลำซิ่งตัวแม่บัวผันทั้งสอง
8: หัวขอนั่นมันเล่าใจเอานี่หัวขอนั่นมันเล่าใจเอานี
9: ่ที่บริษัทสวาลอฟสกี้แมนูแฟคเจอริงประเทศไทยจำกัด
5: พบทีมดีเจจาก90ลูกทุ่งรักไทยพร้อมสร้างความสนุกแบบจัดเต็มเงินรางวัลและของรางวัลแจกกันมากมายแจกจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
10: ชั้นขนาดชัดชัดชาร่วมสนับสนุนโดยดีคอร์เจนครีมิลเครื่องดื่ม OT สบู่สมุนไพรอิงอ่อนคุกกี้ฟันโอเซรั่มวิตซีจากรอยัลบิวตี้ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน5ม้าโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ๊บส์ครีมซองยาจุดกันยุงตราห่านฟ้ายาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่ง

0: นะคะใบเฟิร์นสุทธิยา10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยออนชาร์ตมา2สัปดาห์ตอนนี้อยู่ที่อันดับ9
1: ครับ
2: อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ฮอดอายกะไล่มานะคะบอนบ้านไร่ไหทองคำในช่วงของรักไทยภูมิใจเสนอ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนออ
2: ้าวดูข้อความช่วงท้ายๆขอบคุณเขียดแต่แอส่งเข้ามา
0: อ่าคิมินหมอ
2: ถูกต้อง
0: เก่งมากเงินใหญ่ชื่นใจถูกต้องโอ้ลอกกันหรือเปล่าเนี่ย
2: ครับ
0: รัฐกาลสินบูดซ่าแล้วก็สุกัญญาโอ้ลอกกันหมดเลย
2: ถูกทั้งหมด
0: ใช่ค่ะ
2: วันนี้เก่ง
0: เออวันนี้เก่งเนาะ
2: เลื่อนชั้นนะฮะ
0: เลื่อนชั้นไม่ต้องไปกินนมขวดนะคะเนาะ
2: ครับ
0: อยู่อนุบาลนะคะ
2: แต่ว่าตอนนี้ขอสายหน้าไมค์นะฮะสายสุดท้ายก็แล้วกันนะครับ
0: ใช่ค่ะ022807127รีบมา
3: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับบอนบ้านไร่ไหทองคำครับ
4: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
5: โอ้ยเพื่อนส้มตำร้านนี้พริกยกสวนสะใจมาก
6: เบาได้เบากินเผ็ดจัดขนาดเนี้ยเดี๋ยวก็เรื่องใหญ่หรอก
5: โอ้ยพูดไม่ทันขาดคำเลยอ่ะมันจุกขึ้นมาถึงอกแบบแสบไปหมดเลยเนี่ย
6: นั่นไงอาการกรดไหลย้อนกำเริบแล้วล่ะสิงั้นก็ดื่มชาหมักคอมบูชาวีทาเก้นสิเพราะชาหมักคอมบูชาวีทาเก้นมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยย่อยอาหารช่วยลดอาการกรดไหลย้อนด้วย
5: เครื่องดื่มชาหมักคอมบูชาวีทาเก้นอร่อยสดชื่น
4: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาวีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
7: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
8: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: โดนครับซื้อครับ
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
1: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
6: ช้อปสนุกช้อปสบายช้างไทยช้อปปิ้งยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลแคราติน
0: ดูแลเส้นผมของคุณอย่างมืออาชีพด้วยเซตของแคบิลเคราตินชุดนี้นะคะมี5ขั้นตอนด้วยกันนะคะขั้นตอนที่1ก็คือแชมพูเคราตินขั้นตอนที่2ทรีทเมนต์เคราตินนะคะขั้นตอนที่3ก็คือเซรั่มเคราตินขั้นตอนที่4รีฟแอนฮอเคราตินและตัวสุดท้ายเลยไม่ต้องล้างออกเลยนะซิลกี้แฮร์ออยล์เคราตินตัวนี้รับรองว่าผมสวยนะคะจัดทรงได้ง่ายด้วยนะคะ1ชุดนะคะมี5ชิ้นราคาปกติ695บาทแต่โปรโมชั่นพิเศษเพียง550บาทนะแถมเสื้อสวยๆฟรีอีก1ตัวนะคะเป็นเสื้อของรูปดีเจ90ลูกทุ่งรักไทยจัดส่งฟรีด้วยนะคะโทรไปที่092-352-4446ค่ะ
2: อ้าวเปิดสายหน้าใหม่สายสุดท้าย
1: 90 90ซุปเปอร์รีเควสต
2: ์มาแล้วสวัสดีครับคุณสมจิตเหรอฮะ
0: สวัสดีค่ะสมจิต
10: ผม
0: ค่ะสมจิตอยู่ที่ไหนเนาะบุ้ง
10: อยู่อิสราเอลครับผมตอนนี้อ๋อ oh,
0: ตอนนี้อยู่อิสราเอลตอนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่วันยังไงเวลาเท่าไหร
10: ่ตอนนี้อุณหภูมิผมไม่ได้ดูเลย
0: แล้วเวลาเท่าไหร่คะตอนนี้อิสราเอล
10: 29องศาตอนน
0: ี้29องศาอุ้ยก็ห่อน
2: เวลาก็ประมาณตะเวียนพาดไปไหม
0: ไม่ใช่ตอนนี้น่าจะเป็นช่วงกลางวันไหม
10: ตอนนี้ใกล้จะ1ทุ่มแล้วคร
0: ับอ๋อห่างกันเท่าไหร่เนาะ4ชั่วโมง
2: วันนี้จะฟังเพลงอะไรดีครับ
10: 4ชั่วโมง
0: ค่ะอยากฟังเพลงอะไรครับพี่สมจิต
10: ผม
0: กินฮอดผาแดงของจินตราเน
2: า
0: ะ
2: เดี๋ยวจัดให้ฟังเด้อ
0: ขอบคุณนะคะโอ้ทาโมโทรมาตั้งไกลเนาะตั้งอิสราเอล
2: ฉลยดีกว่านะครับ
0: คิมินมอคิมินมอเดอร์นะคะขอใครสลีไม่เอกอยู่แล้วหอหีบมอม้าสลีไม่เอกนอหนูแล้วก็หอหีบมอม้าไม่เอกออ่างเก่งมากนักเรียนวันนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่ต่อกับดีเจบุ๊คพบศิลป์พรุ่งนี้เจอกันสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีนะครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1 บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30 กันยายนนี้

วันนี้กระเจียงน่าจะชุ่มฉ่ำทั้งวันครับว่าฝนตกแทบจะทั้งวันเลยนะคุณผู้ฟังทักทายคุณผู้ฟังชาว90ลูกทุ่งรักไทยนะครับดีเจบุ๊กมาเสิร์ฟเพลงฮิตกันต่อจากดีเจพี่โจ้พี่จ๋าเช่นเคยนะครับในนะฮะค่ำคืนครับวันจันทร์ที่14เดือนกันยายนกันด้วยเพลงฮิตเยอะมากอยากฟังเพลงไหนส่งมาบอกกันได้เช่นเคยนะครับ SMS หมายเลข4689990หลังไมค์022807127ไป

0: าหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: กรดไหลย้อนครับโรคยอดฮิตของวัยทำงานครับนะฮะการใช้ชีวิตที่เร่งรีบนะฮะบางคนมีความเครียดสูงก็ยิ่งกระตุ้นให้เกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายครับคุณผู้ฟังบางคนกินอาหารไม่ตรงเวลานอนดึกนะครับผมกินเผ็ดจัดนะครับอะไรอย่างนี้ก็เป็นกรดไหลย้อนได้ครับเพราะฉะนั้นใครเป็นอยู่ครับดูแลสุขภาพด้วยครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็ดูแลนะฮะให้อาการกรดไหลย้อนค่อยๆหายไปได้ด้วยการดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นครับนะฮะช่วยในการย่อยอาหารด้วยนะครับแล้วก็นะฮะดูแลระบบขับถ่ายดูแลลำไส้ของเราได้ดีนะครับชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นนะฮะมีโปรไบโอติกที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับรสชาติเปรี้ยวหน่อยหวานนิดดื่มกับอะไรก็อร่อยแน่นอนนะคุณผู้ฟังหาซื้อได้ที่7-11และก็ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศครับ

0: ังเคยไหมฮะช่วงไหนของชีวิตที่รู้สึกว่ามันวุ่นวายมากๆฮะรู้สึกเหนื่อยล้าไม่อยากทำอะไรเลยฮะแม้แต่เรื่องง่ายๆอย่างการเก็บเสื้อผ้าล้างจานเก็บห้องนะฮะกวาดห้องนะฮะจนบางทีเราแทบไม่อยากทำอะไรนะจนกลายเป็นนะฮะทำให้ห้องที่มันเคยเป็นระเบียบของเรานี่มันค่อยๆรกนะฮะเต็มไปด้วยสิ่งกีดขวางทิ้งขว้างต่างๆครับผู้ฟังสิ่งนี้ครับนะฮะนะครับทางจิตวิทยาเขาเรียกว่าdepression room ครับคุณผู้ฟังหรือว่าพื้นที่ที่สะท้อนถึงความรู้สึกบางอย่างที่เกิดขึ้นภายในใจของคนคนนั้นครับผู้ฟัง depression room คืออะไรครับนะฮะคำว่า depression room เนี่ยนะครับนะเริ่มต้นนะฮะก็คือมันได้รับความสนใจนะฮะในโลกโซเชียลนี่แหละพวก TikTok YouTube Reddit อะไรพวกนี้นะครับโดยนะฮะใช้นะฮะพูดถึงห้องที่เรียกว่าพื้นที่ที่อยู่ในห้องที่มันมีความยุ่งเหยิงห้องรกมากๆครับนะฮะจนเหมือนกำลังสะท้อนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นภายในใจของคนที่อยู่ในห้องนั่นเองครับคุณผู้ฟังครับลักษณะในแต่ละห้องก็อาจจะแตกต่างกันไปเนาะนะฮะแต่ว่าสิ่งที่พบบ่อยก็คือเสื้อผ้าที่กองเอาไว้มลทึนทึกนะฮะไม่ยอมเก็บจานชามที่ปล่อยค้างไว้ไม่ยอมล้างนะฮะของที่วางกระจัดกระจายไม่เป็นระเบียบครับหรือแม้แต่นะครับงานที่กองเอาไว้บนโต๊ะนะฮะทำไม่เสร็จเคลียร์ไม่จบสักทีนะครับบางครั้งอาจนะฮะเริ่มต้นจากเรื่องเล็กๆนะครับไม่กี่อย่างเช่นแบบเตียงที่ไม่ได้เก็บนะฮะเสื้อผ้าที่ไม่ได้พับนะครับจานที่ไม่ได้ล้างนะฮะจนบานปลายทิ้งไว้นานๆกลายเป็นความรกที่เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นนะฮะจนเจ้าตัวนะครับมารู้ตัวอีกทีว่าอ้าวเฮ้ยมันรกขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยจะเริ่มจัดการยังไงดีจะเริ่มต้นที่จะจัดระเบียบยังไงดีแค่เห็นก็ท้อแล้วแค่เห็นก็เหนื่อยแล้วนะครับกลับไปทำกลับจากงานมานะฮะทำงานเหนื่อยๆกลับมาถึงห้องเห็นสภาพห้องก็ยิ่งเหนื่อยกว่าเดิมนะฮะมันก็เลยเหมือนกับว่าเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่เขาบอกว่ามันส่งผลต่อสภาพจิตใจของแต่ละคนได้ด้วยนะครับห้องรกๆเนี่ยนะฮะก็อาจจะส่งผลต่อนะอาการเรียกว่าซึมเศร้าอาการรู้สึกว่าแบบอึดอัดนะครับรู้สึกแบบรู้สึกไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยนะคุณผู้ฟังเนาะนะฮะทางจิตวิทยานะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าอาการนี้มันเริ่มมาและห้องของเราเริ่มรกเกินไปควรทำยังไงดีล่ะครับนะฮะก็อาจจะไม่ต้องทำความสะอาดห้องให้เสร็จภายในวันเดียวครับคุณผู้ฟังเขาบอกว่าอาจจะเป็นการเริ่มต้นจากเรื่องเล็กๆก่อนเช่นนะฮะการล้างจานนะฮะหรือว่าการเคลียร์โต๊ะนะครับนะฮะการเคลียร์เสื้อผ้าที่กองอยู่การพับผ้าให้มันดูเข้าที่เข้าทางมากขึ้นนะครับเริ่มต้นจากเล็กๆก่อนแล้วก็วันหลังนะฮะก็ค่อยทำสิ่งอื่นๆไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จสมบูรณ์อะไรประมาณนี้เนาะคุณผู้ฟังก็ฝากไว้นะครับเผื่อว่าใครที่แบบสภาพห้องตอนนี้คือรกจัดมากนะครับแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยมันเครียดนะครับก็ลองดูครับปรับดูเผื่อว่าอาจจะดีขึ้นสมองอาจจะโล่งขึ้นก็ได้นะครับ
1: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
3: กพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุก
4: ฟุตฟิตฟุตฟิตยาจะเป็นยุงตราหันฟ้าหนี
5: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
6: รีบส่งด่วนห่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
5: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224ผ่านดินกินหญ้าผ่านฟ้ากินยุง
7: คุณเคยไหมเสียวฟันจะต้องหยุดกินของโปรด
8: เหงือกบวมแปรงฟันก็เจ็บกลิ่นปากทำให้ไม่อยากคุยกับใคร
9: ยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีช่วยคุณได้เพราะมีสมุนไพร12ชนิดมิ้นหอมเย็นฟันสะอาดแข็งแรงปากมั่นใจ
10: ซื้อ2ชิ้นราคาเพียง450บาทสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446-8
11: ไม่ใช่แค่แนะนำโดยทันตแพทย์แต่เราคิดค้นโดยทันตแพทย
12: ์ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ครับนะฮะควรชวนนะครับคุณผู้ฟังครับมาเที่ยวฮะทริปนะฮะพิเศษของเราครับจัดขึ้นเป็นประจำอยู่แล้วกับลูกทุ่งฮอลิเดย์แก้วสิบลูกทุ่งรักไทยครับนะฮะร่วมกับยาดมตาโป้ยเซียนนะครับชวนคุณผู้ฟังนะครับไปเที่ยวนะฮะฟรีฮะตลอดทริปครับกับทริปลูกทุ่งฮอลิเดย์ครับทริปสุดพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟนะครับเปิดประตูประวัติศาสตร์นะครับตามรอยศิลป์แห่งสยามครับจำนวน32รางวัลด้วยกันครับ1รางวัล1ที่นั่งเนาะนะครับใครอยากไปไม่ควรพลาดนะครับวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี้ครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและก็จังหวัดลพบุรีนะครับผมโทรมาลงทะเบียนตอนนี้ได้เลยนะครับที่หมายเลข022807127นะครับโทรมาลงทะเบียนเอาไว้ครับนะฮะแจ้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์นะครับที่เบอร์022807127นะฮะจากนั้นครับนะฮะไปที่ Facebook Fanpage ลูกทุ่งรักไทย90ครับพิมพ์คำว่ายารมตาโป้ยเซียนนะครับใต้ภาพกิจกรรมนี้ที่ปักหมุดไว้ด้านบนสุดได้เลยครับคุณผู้ฟังแล้วก็เดี๋ยวรอวันเสาร์นะครับเวลา 11:00 นถึง 13:00 ครับช่วง DJ พี่ออยเนาะนะฮะเดี๋ยว DJครับจะโทรกลับไปหาคุณผู้ฟังที่โชคดีครับเพื่อลุ้นมาพูดคุยหน้าใหม่กันนะฮะเป็นผู้โชคดีนะฮะจะได้เที่ยวฟรี1ที่นั่งครับคุณผู้ฟังอย่าลืมโทรมาลงทะเบียนด่วนครับคุณผู้ฟังแล้วก็ย้ำด้วยว่าทริปนี้เนี่ยนะฮะเราไปเที่ยวค่อนข้างเยอะตลอดทั้งวันเลยนะฮะ2จังหวัดนะฮะลพบุรีแล้วก็อยุธยาก็ขอความรบกวนนะฮะผู้ร่วมทริปนะฮะก็อย่าลืมเช็คนะครับเรียกว่าความแข็งแรงนะฮะของตัวเองนิดนึงนะครับว่าสุขภาพโอเคไหมนะพร้อมจะลุยไปกับเราหรือเปล่านะครับอยากให้มีความคล่องตัวนิดหนึ่งนะฮะจะได้แบบว่าไปเที่ยวแบบนะฮะอย่างสุขสนานพร้อมกับทุกคนนะฮะตลอดทั้งทริปนั่นเองครับคุณผู้ฟังสำหรับสถานที่ที่เราจะพาไปครับนะฮะก็จะพาไปพระปางสามยอดนะครับสถาปัตยกรรมศิลปะนะฮะแบบเขมรนะฮะแบบเขมรบายอนนะครับผู้ฟังนะครับสร้างช่วงราวพุทธเขาเรียกว่าสมัยแบบพุทธศตวรรษนะครับที่18นะครับสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ครับผู้ฟังเนาะแล้วก็พิพิธภัณฑ์ทัศฐานแห่งชาติครับสมเด็จพระนารายณ์ครับผู้ฟังครับและรวบรวมงานศิลปะโบราณวัตถุนะครับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์นะครับสมัยทวารวดีลพบุรีครับนะอยุธยาจนถึงรัตนโกสินทร์เลยทีเดียวนะครับแล้วก็พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยครับคุณผู้ฟังงานศิลปะงดงามมากครับงานช่างระดกทางวัฒนธรรมของเรานี่คือแบบสุดยอดเลยครับคุณผู้ฟังแล้วก็ตลอดทริปเราก็จะมีช่างภาพมืออาชีพนะฮะมาถ่ายภาพให้ด้วยนะครับเหมือนเดิมครับนะฮะแบบเอาแบบสวยๆเลยมุมแบบที่แบบอันนี้คือแบบนัมเบอร์วันนะครับคุณผู้ฟังจะได้มีภาพประจำทริปไปโพสต์ลงโซเชียลหรือว่าเก็บไว้เป็นความทรงจำกันด้วยนะครับย้ำเลยว่าอย่าลืมครับโทรมาลงทะเบียนกันก่อนนะฮะที่หมายเลข022807127นะครับ
1: ยาดมตราโป้เซียนใช้ดมยาดมตราโป้เซียนใช้ทายาดมตราโป้เซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโป้เซียนพิมเสน้ำตราโปรเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมเสน้ำตราโปรเซียน
2: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
3: ค่ะทำไมตัวหอมจังใช้น้ำหอมแบรนด์เนมหรอ
4: เปล่านากาโนะบอดี้เซรั่มสูตรกุหลาบบัลแกเรียทานแล้วผิวหอมฉ่ำแบบลูกรักพระเจ้าเลยตัวนี้คือจบจริง7 in 1ทั้งเตรียมผิวบำรุงล้ำลึกผิวแลดูกระจ่างใสชุ่มชื้น72ชั่วโมงปกป้องผิวจากมลภาวะด้วย
5: ราคาเพียง299บาทซื้อ2แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร092-352-4446ถึง8
4: ถ้าคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
5: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10ปี
4: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
5: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
4: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
5: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่ง TikTok
4: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
5: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชั้นธนาชัชชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
4: ย้ำ02-974-5720
5: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทยช็อปสนุก ช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
0: ช้างไทยช้อปปิ้งครับช่วงนี้แนะนำผลิตภัณฑ์นากาโนะนะครับนวัตกรรมจากเกาหลีและญี่ปุ่นนะครับผมกับสกินแคร์คุณภาพนะครับที่ช่วยถนอมบำรุงผิวปกป้องผิวให้ยังดูดีนะครับดูสดใสได้ครับคุณผู้ฟังครับกับไวท์เทนนิ่งเดย์ครีมครับช่วยฟื้นฟูผิวนะครับให้ผิวกระจ่างใสลดฝ้ากระจุดด่างดำนะครับแล้วก็มีสลิปปิ้งมาร์กนะครับช่วยเติมความชุ่มชื่นในผิวนะครับมาร์กหน้าตอนกลางคืนไม่ต้องล้างออกครับผมนากาโนะพาวเดอร์เคสครับแป้งพับนะฮะเนื้อนะครับผสมรองพื้นนะครับบางเบาปกปิดคุมมันกันเหงื่อกันน้ำหน้าไม่ดรอปตลอดทั้งวันนะครับมี3เบอร์ให้เลือกนะครับแล้วก็น้องใหม่ล่าสุดกับนากาโนะไวท์เพอร์เฟกต์คลีนซิ่งโฟมนะครับแล้วก็นากาโนะบอดี้เซรั่มนะครับกับเซรั่มนะครับกลิ่นกุหลาบนะครับที่ช่วยบำรุงผิวให้สดใสและกลิ่นหอมดีดีครับทั้งหมดนี้ครับชิ้นละ200ชิ้นละ199บาทนะครับซื้อ2ชิ้นจ่ายเพียงแค่598บาทแล้วก็แถมฟรี1ชิ้นนะครับใครสนใจสั่งซื้อโทรสั่งได้เลยที่หมายเลข0923524468นะครับแล้วก็ที่ช่องทาง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งครับ
5: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
0: กิจกรรมแท็กซี่สโมสรครั้งต่อไปนะฮะรอติดตามการอัปเดตได้ที่นี่90ลูกทุ่งรักไทยนะครับว่าเราจะจัดขึ้นที่ไหนมีศิลปินคนใดจะมาสร้างความบันเทิงนะครับส่วนใครที่เคยไปแล้วครั้งที่แล้วครับอย่าลืมครับเก็บใบเสร็จนะฮะตาประทับต่างๆที่เคยสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นะครับเอามาลุ้นรับของรางวัลในครั้งต่อไปได้เลยนะครับผมขอบคุณไอชินอะไรแท้น้ำมันเครื่องเกรดพรีเมียมนะครับล่าสุดไอชินเปิดตัวขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางกับแบตเตอรี่3รุ่นนะครับที่หาซื้อได้ครับที่ตัวแทนจำหน่ายไอชินใกล้บ้านคุณทั่วประเทศนะครับติดตาม

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

0: ทั้งเทาทั้งบอสดใสนะครับงานจากวัดสิวดลครับก่อนหน้านี้เพลงจากพี่มนแคนครับกุหลาบแดงครับแล้วก็ดีเอ็นเอหมอลำจากกระต่ายพันธิพานะครับรวมถึงเพลงจากน้องอุ๋งอิงนะฮะกับเพลงนางฟ้าหน้าห้านครับทักทายวันใหม่ด้วยนะครับนี่เข้าสู่วันอังคารที่15กันยายนกันแล้วครับกลางเดือนนะฮะคุณผู้ฟัง
1: สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพลงผมไหมไทยหัวใจสินเด้อพี่น้องตอนนี้พี่น้องกำลังรับฟังคลื่น90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกครับพี่น้องครับ

0: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
4: ได้จ้า
5: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
6: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้วปกติชิ้นละ129บาทหรูสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาทว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้นสบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
7: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้งลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: น้ำเมตตาครับจากแป้งล่ำนะครับซิงเกิลนี้ใหม่ล่าสุดเลยจัดให้ฟังในช่วงของลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอโอกาสทองลุ้นทองคำแท่งผ่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเค30กันยายนนี้
0: โค้งสุดท้ายนะครับทุกฟังครับนี่กลางเดือนแล้วนะครับแล้วก็ปลายเดือนนี้นะฮะสิ้นเดือนกันยายนหมดเขตแล้วใครยังไม่ส่งด่วนนะครับตัดชิ้นส่วนกล่องยาจุดกันยุงตราหันฟ้าสูตรใดก็ได้เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนที่ฝากล่องครับส่งมาที่ตู้ปน4ปนฝสายไหมกรุงเทพ10224ได้เลยนะครับรางวัลที่1ครับทองคำแท่งหนัก1บาทแล้วก็รางวัลย่อยครับสร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์ครับรวมมูลค่ากว่า179,500100บาทนะครับผมนะฮะอย่าลืมครับย้ำเลยว่าส่งมาที่ตู้ปน4ปนฝสายไหมกรุงเทพ10224ยาจุกันยุงตราหันฟ้าหันดินกินหญ้าหันฟ้า

0: นับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: มาค่ะทุกคนวันนี้จัดเต็มกระเพราพริกแห้งสูตรเผ็ดสลบดูสิพริกแห้งเถือกเต็มจานเลยถ่ายรูปสวยมาก
2: สวยนะสวยจ้าแม่แต่กินรสจัดขนาดเนี้ยกระเพาะจะประท้วงเอานะระวังกรดไหลย้อนถามหาล่ะ
1: โอ้ยมันจุกเสียดพุ่งขึ้นมาถึงคอเลยอะแสบหน้าอกไปหมดเลย
2: นั่นไงล่ะมัวแต่จะเอาคอนเทนต์จนลืมสุขภาพอ่ะดื่มนี่ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นเพราะมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตช่วยลดอาการกรดไหลย้อน
1: ค่อยยังชั่วต่อไปเนี้ยก่อนจะรีวิวของเพจต้องมีชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นติดตัวไว้ตลอดแล้วล่ะอร่อยสดชื่นสบายท้องสุด
0: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัทชูเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยาสามชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
0: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัทชูเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
1: เติมพลังนะคุณผู้ฟังกับเครื่องดื่ม OT นะครับช่วงนี้ยิ่งเติมยิ่งดีครับเพราะว่านะครับจะได้เอานะครับฝาเนี่ยมาแลกได้นะคุณผู้ฟังเนาะนะครับช่วงนี้ครับนะฮะใครดื่มเก็บฝาไว้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับนะครับที่นำคุณค่าของโสมเกาหลีตังกุยจับมาไว้ในเครื่องดื่มที่ดื่มง่ายเข้าถึงได้ทุกวันและคุณผู้ฟังจะรู้ว่านะครับโสมเกาหลีตังกุยจับต่างจากเครื่องดื่มโสมทั่วไปยังไงนะครับช่วงนี้ดื่มแล้วครับนะฮะก็สะสมฝาให้ครบ3ฝานะครับไม่จะเป็นโสมเกาหลีตังกุยจับและก็เครื่องดื่มชูกำลัง OT นะครับพร้อมเงิน2บาทนะฮะกับ3ฝานะครับมาแลกรับนะฮะเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับได้เลยนะฮะฟรี1ขวดนะครับที่ร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศครับ

อัปเดตเป็นวง AI กันหน่อยดีกว่าครับทำการช่วงนี้ต้องบอกว่ามีกระแสนะครับเกี่ยวเรื่องของการพยายามที่จะเบรกการพัฒนา AI ครับล่าสุดนะฮะอดีตนักวิจัยจาก Anthropic นะฮะที่เราออกมาเตือนครับคุณผู้ฟังเกี่ยวเรื่องของ AI ว่าตอนนี้เนี่ยมันก้าวหน้าไปเยอะมากแล้วก็มีความเสี่ยงที่นะครับ AI ครับจะเรียกว่าฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มนุษยชาติเลยก็ว่าได้นี่เขาบอกว่ามันเป็นไปได้จริงๆครับคุณผู้ฟังแล้วก็นะครับทำให้ครับเมื่อวัน2วันนี้เองนะฮะไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารของ Anthropic หรือว่า OpenAI ครับ CEO ฮะรวมถึง Elon Musk เองครับนะฮะ CEO ของTesla นะครับแล้วก็ SpaceX นะครับก็ออกมาบอกว่าเอ๊ะนะฮะหรือว่าตอนนี้เนี่ยเราควรจะต้องหยุดในการพัฒนา AI หรือว่าชะลอการพัฒนา AI เอาไว้ก่อนครับอาจจะเป็นการพัฒนาแบบเอาแค่แบบพอดิบพอดีนะครับแล้วก็พยายามค้นหาหรือว่าวิจัยหรือหาวิธีในการควบคุมนะฮะการปิดสวิตช์ AI ฮะคุณผู้ฟังเพราะช่วงนี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทใหญ่ๆอย่าง Anthropic หรือว่า OpenAI ของอเมริกาก็มีการพัฒนา AI ไปเรียกว่าโอ้โหไปไกลมากครับจนถึงจุดที่เรียกว่าเริ่มอันตรายแล้วนะฮะผู้บริหารเองก็ออกมาบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาชะลอกันก่อนไหมจะได้หาวิธีในการป้องกันเอาไว้ก่อนนะครับ AI จะได้ไม่ต้องแบบเรียกว่าน่ากลัวไปมากกว่านี้ครับรู้ฟังครับนะฮะแล้วก็นะครับล่าสุดนะฮะก็มีคนที่อาจจะเห็นต่างเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเอ๊ะนะฮะถ้าอเมริกามาชะลอในการพัฒนา AI ในตอนนี้นะฮะฝั่งตัวเองเนี่ยนะฮะเฉพาะอเมริกาเขาเชื่อว่าจีนอาจจะไม่ยอมชะลอตามครับนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าจีนนะฮะไม่ชะลอขึ้นมานะฮะก็จะเป็นช่องว่างครับทำให้จีนเนี่ยนะครับพัฒนาขึ้นมาก้าวขึ้นมาครองโลกได้แทนอเมริกานะครับผู้ฟังอันนี้ก็มีนักวิเคราะห์นะฮะออกมาเห็นต่างว่าอเมริกาไม่น่าจะชะลอนะงั้นไม่ดีแน่นอนนะครับจีนคงจะพังงาดขึ้นมาแน่นอนนะครับผมแล้วก็ล่าสุดโดนัลด์ทรัมป์วันนี้ก็มีการทวีตนะครับผ่านโซเชียลมีเดียของเขานะฮะว่าแบบ

0: ได้นี่นะครับผมนะฮะไม่ต้องมีใครมาสั่งนะฮะเขาสั่งได้นะครับถ้าเกิดว่ามันแบบเรียกว่าอันตรายเกินไปนะครับอะไรประมาณนั้นเนาะคุณผู้ฟังเนาะต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยกระแสประเด็นเกี่ยวกับ AI ก็เรียกว่าร้อนแรงขึ้นทุกวันครับเพราะว่ามันพัฒนาแบบจนถึงขั้นเริ่มอันตรายแล้วแล้วก็มีนักวิเคราะห์นักวิจัยบางคนก็บอกว่ามีความเสี่ยงสูงนะฮะคุณผู้ฟังที่ AI จะเรียกว่ามาเจาะระบบอินเทอร์เน็ตทั่วโลกจนสามารถครอบคลุมนะฮะอินเทอร์เน็ตนะฮะที่เราใช้กันอยู่ทั่วโลกได้เลยนะไม่รู้ว่าถ้าเกิดเราทำอย่างนั้นได้จริงเนี่ยมันจะอันตรายขนาดไหนฮะคุณผู้ฟัง
1: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
2: ใกล้แล้วทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งด่วนฝากล่องยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าก่อน30กันยายนนี้

0: ธอจากฮักแพงวรัญญาพรนะครับสาวมอลำห้องไห่นะครับสัปดาห์นี้อยู่ในอันดับ6นะครับลงมา2อันดับจากอันดับที่4ครับออนชาร์ตมานานที่สุดในชาร์ตตอนนี้เลยคือสัปดาห์ที่6แล้วด้วยไหนใครเป็นแฟนๆของศิลปินฮักแพงครับอย่าลืมให้กำลังใจเธอครับด้วยการขอเพลงนี้มาเยอะๆนะฮะเผื่อว่าสัปดาห์ต่อๆไปอาจจะแตะอันดับนะฮะขึ้นไปติดท็อป5อีกครั้งก็เป็นได้นะครับ
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
0: อัปเดตราคาน้ำมันประจำวันนี้กันหน่อยดีกว่าคุณผู้ฟังครับล่าสุดนะฮะวันนี้มีการประกาศปรับราคาน้ำมันขึ้นครับนะฮะราคาน้ำมันเพิ่มขึ้น85สตางค์ต่อลิตรนะครับไม่ว่าจะเป็นนะฮะเบนซินนะครับดีเซลครับคุณผู้ฟังปรับขึ้นหมดเลยนะครับมีผลคืนนี้5:00 นนะคุณผู้ฟังแล้วก็ราคาน้ำมันโลกวันนี้เนี่ยต้องบอกว่านะฮะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะฮะร้อนแรงเหมือนกันครับคุณผู้ฟังครับเพราะว่าหลังจากที่ทางซาอุดิอาระเบียครับมีการประกาศว่าจะมีการยุติส่งออกน้ำมันครับนะฮะชั่วคราวครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถูกโจมตีนะครับผมนะมีการยิงจากอิหร่านนะคุณผู้ฟังครับทำให้ศูนย์ผลิตน้ำมันจ่ายน้ำมันนะฮะส่งออกไปทั่วโลกกว่า 4% เนี่ยนะครับมันต้องปิดไปก่อนเพื่อซ่อมแซมครับทำให้ราคาน้ำมันโลกพุ่งขึ้นนะฮะกว่าวันนี้นี่พุ่งขึ้นไปประมาณ 2% แล้วก็ย่อตัวลงมานิดหน่อยครับคุณผู้ฟังเนาะนะครับผมอ่ะต้องติดตามมาต่อไปเรื่องของน้ำมันนะคุณผู้ฟังนะครับเพราะว่ายังไม่มีท่าทีวี่แววว่ามันจะลดลงเร็วๆนี้เลยครับมีแต่จะเพิ่มขึ้นมีแต่จะเหมือนว่าจะขาดแคลนนะครับผมนอกจากว่าอเมริกาหรืออิหร่านจะต้องทำอะไรกันสักอย่างเร็วๆนี้นะครับเกี่ยวเรื่องของการยุติการโจมตีนะครับผ

0: SASCO Fill Your Day เติมพลังให้วันของคุณ
1: ก่อนน้ำมันขึ้นครับไปเติมกันนะคุณผู้ฟังที่ปั๊ม SASCO นะครับเติมพลังให้วันของคุณนะครับจะได้เติมคุ้มๆนะฮะสมัครสมาชิกแล้วเติมได้เลยครับเข้าไปในไลน์ค้นหา @SASCO สมัครปุ๊บสะสมคะแนนได้ปั๊บที่ปั๊ม SASCO ทุกสาขานะครับสะสมคะแนนแค่แจ้งเบอร์โทรศัพท์นะครับเติม1ลิตรรับ1คะแนนทุกผลิตภัณฑ์นะครับคุณผู้ฟังและเมื่อเติมครบ 1,000 บาทรับทันทีน้ำดื่มขวดใหญ่1ขวดขนาด 1.5 ลิตรนะครับไม่เพียงเท่านั้นครับพิเศษสำหรับลูกค้าที่ถือบัตรเครดิต KTC เมื่อเติมครบ 1,200 บาทชำระด้วยบัตรเครดิต KTC นะครับรับทันทีน้ำดื่มอีก1ขวดนะครับแล้วก็ลูกค้าที่นะฮะสะสมคะแนน KTC Forever นะครับสามารถนำคะแนนนะครับมาแลกส่วนลดได้นะครับใช้449คะแนนแลกส่วนลด50บาทนะครับหรือ899คะแนนแลกส่วนลด100บาทตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นปีเลยนะครับที่ปั๊ม SASCO ทุกสาขาติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นดีๆที่ Facebook SASCO นะครับปั๊มน้ำมัน SASCO เติมพลังให้วันของคุณ
0: เล่าข่าว90
2: ม่วนแน่นอนสุดยอดฟรีคอนเสิร์ตระดับประเทศลูกทุ่งสแควร์วันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้จัดโดยคลื่น90ลูกทุ่งรักไทยงานนี้พ่อเอ๊ะพ่อวีนำทีม2วงหมอลำระเบียบวาทศิลป์และหมอลำศิลปินภูไทยโชว์จัดเต็มตามด้วยลูกทุ่งคุณภาพทั้งแมนมณีวันปลายกนกพรเพชรคทาวุฒิโบซุปเปอร์วาเลนไทน์ไปเจอกันนะคะที่สเตเดียมวันบรรทัดทองชมฟรีค่ะ
0: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
2: คุณเคยไหมเสียวฟันจะต้องหยุดกินของโปรด
3: เหงือกบวมแปรงฟันก็เจ็บกลิ่นปากทำให้ไม่อยากคุยกับใคร
4: ยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีช่วยคุณได้เพราะมีสมุนไพร12ชนิดมิ้นท์หอมเย็นฟันสะอาดแข็งแรงปากมั่นใจ
0: ซื้อ2ชิ้นราคาเพียง450บาทสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446-8
4: ไม่ใช่แค่แนะนำโดยทันตแพทย์แต่เราคิดค้นโดยทันตแพทย
5: ์ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุก
6: ฟุดฟิดฟุดฟิดยาจะเป็นยุงทาหันฟ้าหนีแล
4: ้
6: ว
4: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหันฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
7: รีบส่งด่วนหันฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
4: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหันฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224หันดินกินยาหันฟ้ากินยุง
8: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเผ็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
4: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
0: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10ปี
4: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
0: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
4: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
0: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่ง TikTok
4: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
0: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชั้นธนาชัชชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
4: ย้ำ02-974-5720น
0: ึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทยลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ซิงเกิลนี้ฮะจากเล็กธนกฤตครับกับเพลงเสียงแคนผู้บ่าวน้อยครับคุณผู้ฟังซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะฮะจัดให้ฟังในช่วงของลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอครับผม
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: คุณผู้ฟังเคยได้ยินนะฮะคำนี้ไหมครับ extrovert ครับคุณผู้ฟังเนาะนะฮะหลายคนอาจจะเคยได้ยิน introvert extrovert นะครับคุณผู้ฟังแต่นี่ textovert นะครับ text ที่แปลว่าข้อความนะคุณผู้ฟังเนาะนะฮะอาการ textovert นะครับเชื่อว่าหลายคนอาจจะเป็นอยู่ด้วยนะครับคุณผู้ฟังลองเช็คดูว่าถ้าคุณผู้ฟังเป็นหรือเปล่านะครับอาการtextovert คืออะไรครับ textovert ครับก็คือการที่เราเนี่ยนะฮะเป็นคนที่แชทคุยเก่งมากนะครับเป็นคนที่ตอบแชทไวเวอร์นะฮะใครทักแชทมาเนี่ยโอ้โหนะฮะตอบฉุบฉับฉุบฉับพิมพ์นะฮะโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวครับนะฮะพิมพ์ได้แบบโหนะฮะได้ทั้งวันนะครับผมนะฮะคือแบบประเภทที่แบบว่าแชทเก่งนั่นแหละนะฮะเทคทูดคือแชทเก่งมากตอบไวมากครับแต่อะไรรู้ไหมครับแต่ในชีวิตจริงนะครับนะฮะคือเป็นคนเงียบกริบเลยนะครับคือแบบคือเหมือนแบบคนละคนเนี่ยคือแบบถ้าอยากคุยต้องคุยกับเขานี่คือคนนี้ต้องคุยในแชทเท่านั้นนะครับคือถ้าเจอตัวจริงเงียบกริบไม่ตอบนะฮะเหมือนคนไม่รู้จักกันอะไรประมาณนี้นะครับผมในแชทตอบไวชีวิตจริงเหมือนคนไม่รู้จักกันอะไรอย่างนี้นะครับอะไรทนองนั้นเลยนะคุณผู้ฟังหรืออาจจะเป็นคนที่แบบชีวิตจริงเงียบๆนะฮะพูดไม่เก่งแต่ว่าถ้าพิมพ์แชทนี่คือแบบสุดยอดนัมเบอร์วันนะครับตอบเร็วตอบเก่งนะครับรู้หมดนะอะไรประมาณนี้นะครับผมนะใครเป็นอยู่ก็ลองเช็คดูว่าคุณผู้ฟังจัดอยู่ในประเภท tech toward หรือเปล่านะครับหรือบางคนแค่แบบไม่ชอบคุยโทรศัพท์เนาะคือเรื่องคุยโทรศัพท์ไม่อยากคุยเลยแต่ถ้าพิมพ์แชทนี่โอ้มาเลย

0: ปรากฏการหมอลำสถานกรุงพร้อมทัพศิลปินสุดฮิตเต็มเวทีลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป
1: 4ตุลาคมครับผู้ฟังกับงานลูกทุ่งสแควร์นะครับพบกันอีกครั้งนะฮะกับสุดยอดปรากฏการณ์หมอลำสะเทือนกรุงครับนะฮะนำทัพโดยครับระเบียบวาทศิลป์นะครับผมพ่อเอฟพักดีเต้าหยองท็อปนรากรนะครับบีบุษกรนะครับแล้วก็ศิลปินน้องใหม่นะครับแอนนาปรีชยาด้วยครับผู้ฟังนะฮะแล้วก็ศิลปินหมอลำภูไทยครับนะฮะพ่อวีวีรพงษ์วงศิลป์นะครับมาร์ควงศิลป์เต้ยอภิสิทธิ์นะครับป๊อปปี้ปัชญาลักษณ์ก้องนะฮะก้องสมุทรหรือว่าก้องชัชวาลครับผู้ฟังแล้วก็นะครับแมนมณีวันนะครับอามน้อยนะครับผมโบซุปเปอร์วาเลนไทน์ปลายกนกพรนะครับเพชรคทาวุฒิด้วยนะครับแล้วก็เต็นพิชยานะครับน้องใบบัวนะครับน้องอามพินชาสวรรค์ก็มาครับผู้ฟังพบกัน 11:00 นเป็นต้นไปนะครับที่สเตเดียม1ย่านบรรทัดทองเช่นเคยนะครับผมนะฮะอย่าลืมครับมาลุ้นโชคทองกันนะคุณผู้ฟังนะฮะแจกกันทุกชั่วโมงเช่นเคยจากพี่ช้างเดชธรนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะฮะชาหมักคอมบูชาบีทาเกนยาสมุนไพรตราชเอมยาสตีเบนโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไถ่วัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหันฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคบิลและยาแก้ไอตราอาไปเช่สูตรผสมมะขามป้อมครับเดี๋ยวนี้มาเจอกันให้ได้นะฮะกับสุดยอดครับนะฮะคอนเสิร์ตใจกลางลูกทุ่งกับงานลูกทุ่งสแควร์นั่นเองครับผม
2: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10
3: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดม

0: ไทยจำนวนมากกำลังวิกฤตทั้งหน้ามันรอยสิวและผิวหมองคล้ำจากแดด
1: ล่าสุดพบทางสว่างแล้วค่ะด้วยนากาโนะไวท์เพอร์เฟคคลีนซิ่งโฟมบ่มล้างหน้าน้ำมันหมากเข้มข้นสะอาดลึกถึงรูขุมขนฟื้นผิวใสทันทีหน้าไม่มันไม่แห้งตึงรอยดำจางลงอย่างเป็นธรรมชาติค่ะ
0: ราคาเพียง299บาทซื้อ2แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
2: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
3: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
1: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้งยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
4: แคบิลเคราตินครับคุณผู้ฟังยืนหนึ่งเรื่องผมสวยครับใครอยากผมสวยก็ต้องใช้นี่แหละครับกับแคบิลเคราตินครับคุณผู้ฟังเซตแคบิลเคราตินนะครับมีทั้งหมด5ชิ้นนะครับ5ขั้นตอนประกอบด้วยแชมพูทรีทเมนต์เซรั่มอีฟออนแฮร์และก็ซิกกี้เฮออยล์นะครับผมทั้งหมดอุดมไปด้วยเคราตินจากขนแกะนะครับช่วยฟื้นฟูผมที่แห้งเสียจากการทำเคมีนะครับเสริมความแข็งแรงให้เส้นผมนะครับปกป้องเส้นผมจากมลภาวะให้ผมนุ่มลื่นดูสุขภาพดีตั้งแต่ขั้นตอนการสระนะครับใช้สระผมนะครับผมนะฮะล้างออกครับมีทรีทเมนต์ผมด้วยครับผู้ฟังครับปกป้องเส้นผมได้อย่างดีครับผมมีน้ำหนักนุ่มลื่นไม่พันกันนะฮะสระผมแล้วก็ทิ้งไว้ 5-7 นาทีแล้วล้างออกสำหรับทรีทเมนต์นะครับเซรั่มนะครับผู้ฟังนะฮะอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่บำรุงได้ดีมากนะครับนะครับลูบลงบนฝ่ามือแล้วก็ทาให้ทั่วนะครับหนังศีรษะเป็นประจำนะครับไม่ต้องล้างออกครับจะช่วยให้ผมเนี่ยแข็งแรงเงางามได้ตลอดทั้งวันด้วยนะครับมีลิฟออนแฮร์ครับสเปรย์เคราตินใช้ก่อนไรผมนะครับหรือว่าใช้ก่อนหนีบผมนะครับไม่ต้องล้างออกครับนะฮะผมก็จะจัดทรงง่ายผมสุขภาพดีนะครับแล้วก็มีซิกกี้แฮร์ออยล์นะครับประสานน้ำมันมะพร้าวครับนะฮะแล้วก็น้ำมันออร์แกนออยนะครับออร์แกนิกนะคุณผู้ฟังนะครับมีวิตามินอีครับตอนนี้ผมเนี่ยจัดทรงง่ายนะครับแล้วก็ผมเงาได้ตลอดทั้งวันด้วยครับคุณผู้ฟังทั้งหมดนี้เนี่ยนะฮะ1ชุดมี5ชิ้นครับราคาปกติ695บาทเราจำหน่ายราคาพิเศษเพียงแค่550บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็แถมฟรีเสื้อยืด1ตัวครับฉลองนะฮะ12ปี90ลูกทุ่งรักไทยนะครับใครสนใจสั่งซื้อโทรเลยครับที่หมายเลข0923524446นะครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: ใกล้แล้วทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งด่วนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าก่อน30กันยายนนี
0: ้ดังเพราะฮิต 100% โดยดีเจโจ้วรพล

ดอกไม้ในป่าช้านะครับนี่คืองานจากอัมพรแหวนเพชรครับส่วนก่อนหน้านี้นะครับขอแค่จากพี่หนุ่มพีเตอร์ครับแล้วก็ตามมาด้วยรักจนไม่รู้จะรักยังไงงานจากพี่เฉลิดนะครับมีเก็บเศษแก้วดำรงวงทองด้วยนะครับ4เพลงเริ่มต้นแล้วก็เป็น4เพลงที่เลือกมาต้อนรับผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงดังเพราะฮิต 100%ดีเจโจวรพลทักษิณพิลารายงานตัวแล้วครับเจอกันเช้าวันอังคารครับวันนี้อังคารที่15กันยายนพุทธศักราช2569กลางเดือนที่9ของปีแล้วนะครับไปค่อนข้างเร็วเลยทีเดียวฮะเรียกว่าก็จวนเจียนจะสิ้นปีฮะหรือเวลาอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเท่านั้นเองนะครับตี 2:17 นาทีครับดังเพราะฮิต 100% นะครับที่นี่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกครับรับมาที่ต่อเนื่องจากดีเจบุ๊กพบสินช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วก็3ชั่วโมงยาวๆจากช่วงเวลานี้ปลายทางตี5เลยนะครับคุณผู้ฟังท่านไหนที่ติดตามรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่ตอนนี้อย่าลืมรายงานตัวนะครับหลังไมค์02-280-7127ครับหรือจะ SMS ก็ได้พิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาทักทายกันได้ที่468-9990ส่วนคุณผู้ฟังที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลาก็อย่าลืมนะครับ Inbox หรือว่า DM รายงานตัวไว้รอได้เลยนะครับอีก2เพลงเราจะกลับมาเช็คชื่อกันจะได้รู้ว่าเช้านี้นะครับมีคุณผู้ฟังท่านไหนบ้างที่กำลังรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยแล้วก็รายงานตัวเป็นกำลังใจกันแล้วนะครับฉะนั้นใครฟังอยู่นะครับคุณผู้ฟังที่ยังไม่ได้ทักทายนะครับรายงานตัวรอได้เลยทุกช่องทางนะครับเลือกช่องทางที่สะดวกแล้วก็ทักทายกันได้ก่อนจะฟังเพลงกันต่อนะครับยาวๆ3ชั่วโมงเช้านี้ไปติดตามเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตกันก่อนนะครับวันนี้ในอดีตนะครับเราไปติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2435ครับ15กันยายนวันศิลป์พีระศรีบิดาแห่งศิลปะร่วมสมัยไทย15กันยายนพุทธศักราช2435ถือเป็นวันศิลป์พีระศรีเนื่องจากเป็นวันเกิดศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีหรือชื่อเดิมก็คือคอร์โดเฟรูชีเนื่องจากนะครับเป็นผู้ให้กำเนิดมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับเป็นบิดาแห่งศิลปะร่วมสมัยไทยวันศิลป์พีระศรีนะครับท่านเป็นประติมากรรมนะฮะเป็นประติมากรนะฮะจากเมืองฟลอเรนซ์ที่มีผลงานและก็ได้รับรางวัลมากมายเข้ามารับราชการในประเทศไทยตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเดิมชื่อคอร์โดเฟรูชีเป็นชาวอิตาลีสัญชาติไทยเกิดเมื่อวันที่15กันยายนพุทธศักราช2435ในเขตซานโจวานีเมืองฟลอเรนซ์ประเทศอิตาลีพุทธศักราช2466ศาสตราจารย์คอร์โดได้ชนะการประกวดการออกแบบเหรียญเงินตราสยามที่จัดขึ้นในยุโรปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ต้องการบุคลากรที่เชี่ยวชาญในด้านศิลปะตะวันตกเพื่อฝึกสอนช่างไทยให้มีความสามารถในการสร้างงานประติมากรรมแบบตะวันตกทางรัฐบาลอิตาลีนะครับจึงได้ยื่นข้อเสนอโดยการส่งคุณวุฒิและก็ผลงานของศาสตราจารย์คอร์โดให้สยามพิจารณาโดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ทรงเป็นบุคคลสำคัญในการคัดเลือกศาสตราจารย์คอร์โดให้มาปฏิบัติงานในไทยด้วยเหตุนี้นะครับศาสตราจารย์คอร์โดจึงได้เดินทางเข้าสู่สยามพร้อมกับภรรยาและก็บุตรสาวเพื่อเข้ามารับราชการเป็นช่างปั้นประจำกรมศิลปากรกระทรวงวังเมื่อวันที่14มกราคมปีพุทธศักราช2466และก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์สอนวิชาช่างปั้นหล่อแผนกศิลปากรสถานแห่งชาติแผนกศิลปากรสถานแห่งชาติราชบัณฑิตยสภาในปีพุทธศักราช2469และด้วยคุณงามความดีของท่านนะครับทำให้วันที่15กันยายนของทุกปีถือเป็นวันศิลป์พีระศรีนั่นเองครับชั่วโมงแรกนะครับอุณหภูมิเช้านี้นะครับอยู่ที่26องศาเซลเซียสที่เขตพระนครครับ

0: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: คุณผู้ฟังครับกรดไหลย้อนนี่เป็นโรคยอดฮิตของคนในวัยทำงานเลยนะครับเนื่องจากว่าการใช้ชีวิตที่เร่งรีบความเครียดสูงนะครับกินอาหารไม่ตรงเวลาหลายคนชอบกินมื้อดึกกินเผ็ดแล้วก็กินอาหารรสจัดครับพฤติกรรมแบบนี้นะครับทำให้เราเสี่ยงที่จะเป็นกรดไหลย้อนนะครับแต่ถ้าใครอยากจะห่างไกลกรดไหลย้อนนะครับควรจะเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอแล้วอย่าลืมออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยนะครับหลีกเลี่ยงอาหารที่เพิ่มการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารอย่างเช่นอาหารรสเผ็ดจัดแล้วก็อย่าลืมเติมจุลินทรีย์โปรไบโอติกส์เพื่อช่วยดูแลกระเพาะอาหารและก็ลำไส้ซึ่งการมีจุลินทรีย์ชนิดที่ดีในลำไส้มากนะครับจะยิ่งช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้ดีขึ้นช่วยย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อช่วยเรื่องการขับถ่ายได้เป็นอย่างดีครับและก็ยังมีวิจัยนะครับว่าสามารถช่วยให้อาการกรดไหลย้อนนี่ดีขึ้นด้วยครับชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีจุลินทรีย์โปรไบโอติกส์หาซื้อได้นะครับมีขายที่ 7-Eleven แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปใกล้บ้านคุณนะคุณฟังอย่าลืมนะครับคิดถึงโปรไบโอติกส์ให้คิดถึงบีทาเก้นนะครับ
0: 90ลูกทุ่งรักไทย
1: แวะเช็คชื่อกันก่อนนะครับก่อนฟังเพลงกันต่อนะจะได้รู้ว่ามีคุณผู้ฟังท่านไหนบ้างนะครับนะกำลังติดตามรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยแล้วก็รายงานตัวมาเป็นกำลังใจแล้วนะครับไปที่หลังไมค์กันก่อน022807127ครับคุณชูชาติตลิ่งชันมาแล้วครับให้กำลังใจดีเจโจ้แล้วก็ทีมงานนะครับขอบคุณกำลังใจแรกเช้านี้จากคุณชูชาติด้วยนะครับตามมาด้วยพี่นิตยาบางกรวยครับเช้านี้อยากฟังพี่ไมค์พี่รมพรเพลงอะไรก็ได้ครับพี่นิตยารอติดตามได้เลยนะครับพี่ไมค์มาแน่ครับคุณยายสง่ายมราชมาแล้วครับให้กำลังใจดีเจโจ้แล้วก็ทีมงานนะครับขอบคุณกำลังใจนะครับจากคุณยายสง่าด้วยครับด้วยก็ส่งกันมาทุกๆเช้าเลยนะครับขอบคุณมากครับเช้านี้อยากฟังมนแคนแก่นคูนเพลงอะไรก็ได้คุณยายสง่ารอติดตามได้เลยนะครับได้ฟังแน่นอนส่วนมนแคนจะมาพร้อมกับเพลงอะไรลุ้นกันครับยายนีจากลพบุรีนะครับอยากฟังพบรักที่แม่กลองน้องซีแกรมโตเกียวมิวสิกนะครับแล้วก็ตามมาด้วยป้าพาจากบางระมาดครับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่เช้านี้อยากฟังหวงจากวิวพงพิพัฒน์นะครับบิวพงพิพัฒน์นะครับนะฮะส่วน SMS 4689990ครับคุณเอเป็ดซิ่งมาแล้วครับสวัสดีครับดีเจโจ้และชาว90ทุกท่านสุขสันต์วันอังคารครับผมชาววันอังคารนะครับเอสเมดเข้ามาทักทายเป็นกำลังใจเรียบร้อยต้องขอบคุณคุณเอด้วยนะครับทักทายเป็นกำลังใจทุกเช้าเลยนะครับส่งกำลังใจกลับไปหาคุณเอด้วยนะครับทำงานกะดึกนะครับทำงานไปด้วยแล้วก็ติดตามรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยเราไปด้วยเอาสู้ๆนะครับส่วนinbox ท่านที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลานะครับมาดูว่ามีใครรายงานตัวมาแล้วบ้างครับเจ้าชายสหรัฐครับพี่น้องคนไทยในต่างแดนนะครับจากคือซานฟรานแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกานะครับ USA ครับรายงานตัวมาแล้วครับพี่นิตยาบางกรวย inbox รายงานตัวมาด้วยพี่เอาก็ฟังอยู่เช่นกันนะครับแล้วก็รายงานตัวมาแล้วคุณชัยธนันตรีทองครับรายงานตัวเรียบร้อยรวมไปถึงคุณลุงกุ๊กปากจันนะครับคุณลุงกุ๊กปากจันก็รายงานตัวมาแล้วนะครับคุณประจิตพลจินดารายงานตัวเรียบร้อยครับคุณธนุดุลยกุลนะครับติดตามรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยเราอยู่รปภ.หนูเตียงเสรีนะครับรายงานตัวมาแล้วครับเช้านี้ฮะไม่พลาดอยู่แล้วนะครับคนนี้ครับคุณนกปทุมนะครับทักทายรายงานตัวเรียบร้อยคุณพี่สุภพรศิลปชัยนะครับกำลังติดตามรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยเราอยู่ตอนนี้ครับคุณชินกรตรวจนอกรายงานตัวมาแล้วครับคุณจำรูนศรีสรรค์นะครับหายไปนานนะฮะเช้านี้มาพร้อมความคิดถึงเลยนะครับคุณพี่ทิตินาถพรหมรินทร์ครับรายงานตัวเรียบร้อยเช่นเดียวกันครับ
2: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยาสามชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้ว
4: ปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาท
3: ว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้น
4: สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
5: โทร 082-352-4446-8
0: ช้างไทยช้อปปิ้ง
2: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสมมติเจอฝนมันคงจะเป็นหวานเป็นฮัจจูเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%

0: คอลัมน์ใหม่ล่าสุดเลยนะครับจากท็อฟฟี่เอกดนัยนั่นเองนะครับชื่อเพลงว่าฮักเพที่ทะเลบัวแดงครับใครฟังแล้วชอบครับขอเข้ามาได้ที่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกได้ทุกช่วงดีเจเลยนะครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: อะไรเงินทะเล
1: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
2: โอ้ยเพื่อนส้มตำร้านนี้พริกยกสวนสะใจมาก
3: เบาได้เบากินเผ็ดจัดขนาดเนี้ยเดี๋ยวก็เรื่องใหญ่หรอก
2: โอ้ยพูดไม่ทันขาดคำเลยอ่ะมันจุกขึ้นมาถึงอกแบบแสบไปหมดเลยเนี่ย
3: นั่นไงอาการกรดไหลย้อนกำเริบแล้วละสิงั้นก็ดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นสิเพราะชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยย่อยอาหารช่วยลดอาการกรดไหลย้อนด้วย
2: เครื่องดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นอร่อยสดชื่น
1: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
4: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
1: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10ปี
3: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
1: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
3: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
1: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่ง TikTok
3: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
1: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชั้นธนาชัชชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
3: ย้ำ02-974-5720
1: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย
3: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
1: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
5: ตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยนะครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าครับประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางแล้วก็มีฝนตกหนักมากนะครับบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้นะครับเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคกลางและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยตอนบนครับมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยนะครับ
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ8

อนชาร์ตมา3สัปดาห์ติดแล้วครับสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ในอันดับที่8ของชาร์ตและสัปดาห์ล่าสุดยังคงอยู่ในอันดับที่8ครับนี่คือนารีขี้เมาอันดับที่8ครับจากฝนธนสุนทรนั่นเองนะครับและเจอกันแน่วันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์สเตเดียมวันบรรทัดทองจุฬาซอย4 11โมงเป็นต้นไปนะครับหนึ่งในศิลปินนะครับที่จะมามอบความสนุกให้กับ FC ทุกท่านครับโบซุปเปอร์วาเลนไทน์ครับนี่คือ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นดังเพราะฮิต 100% โดยดีเจโจ้วรพล

นุกต่อเนื่องจากปลายชั่วโมงแรกนะครับชั่วโมงที่ผ่านมานะครับมาถึงจนช่วงเวลานี้เลยนะครับไอ้หลายใจสิย้ายไปฝั่งลาวครับหญิงลีศรีจุมพลก่อนหน้านี้นะครับเริ่มต้นชั่วโมงที่คุณลำไยลูกนกสุภาพรนะครับแล้วก็ตามมาด้วยมอเตอร์ไซค์ห้างจากร็อกแสลงนะครับมีโบแดงแสลงใจจากลูกน้ำพาเมล่าบอลเดนด้วยนะครับเป็น4เพลงสนุกนะครับต้นชั่วโมงที่2นี่ช่วงดังเพราะฮิต 100% ดีเจโจวรพลทักษิณพิลาที่นี่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกครับคุณผู้ฟังตื่นเช้าๆที่ฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่หรือใครที่ทำงานอยู่นะครับฟังยาวๆตั้งแต่ช่วงเย็นจนมาถึงช่วงเวลานี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้กับคนทำงานทุกอาชีพเลยนะครับหรือขับรถฟังบนรถเดินทางไปด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจให้เดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางเลยนะครับคุณผู้ฟังที่รับฟังทางวิทยุในระบบสเตอริโอนะครับที่ 90.0 เมกะเฮิรตซ์ทั่วทั้งพื้นที่นะกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะครับฟังอยู่ในเวลานี้หรือท่านที่อยู่ในจังหวัดไกลๆนะครับบางท่านที่อาจจะอยู่ต่างจังหวัดไม่ว่าจะอยู่ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้ฝั่งตะวันออกตะวันตกฟังได้ทั้งหมดครับฟังผ่านแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์นะครับซึ่งวันนี้โหลดได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS แล้วก็ระบบ Android ใครบ้างที่ยังไม่ได้โหลดแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์นะครับแนะนำเลยครับโหลดได้ฟรีครับวันนี้นะครับโดยเข้าไปที่ App Store สำหรับท่านที่ใช้ iOS และ Play Store สำหรับท่านที่ใช้ Androidพิมพ์ค้นหาคำว่าช้างไทยออนไลน์เลือกพิมพ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะครับแล้วแต่ถนัดเลยครับแล้วก็โหลดไว้เราจะได้ติดตามรับฟังกันได้ทุกพื้นที่ท่านที่ใช้ระบบ Android นะครับใครที่เคยโหลดไว้แล้วแต่ยังไม่ได้อัปเดตเวอร์ชันใหม่ๆนะครับเรามีการปรับปรุงอยู่ตลอดนะครับฉะนั้นเข้าไปกดอีกสักหนึ่งครั้งครับอัปเดตเวอร์ชันใหม่จะได้ฟังเสียงนุ่มชัดใสเลยนะครับอย่ามาโหลดฟรีไม่ได้มีค่าใช้จ่ายและยังสามารถติดตามออนไลน์ผ่าน90รักไทยได้อีกช่องทางหนึ่งด้วยนะครับอ้าวนะฮะสามารถติดตามได้นะครับใครที่ยังไม่ได้รายงานตัวในชั่วโมงนี้กดกลับมาเช็คชื่อกันอีกรอบหนึ่งนะครับหลังไมค์022807127หรือ SMS เข้ามาก็ได้นะครับที่4689990ส่วนคุณผู้ฟังที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลา Inbox หรือ DM รายงานตัวได้เลยนะครับ

0: ยาสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติของไทย
1: ยาสมุนไพรตราเชอร์เอมครับผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยต่อสุขภาพและก็ร่างกายด้วยครับมีผลิตภัณฑ์ได้เลือกเยอะเลยครับเช้านี้แนะนำพิมพ์เสนน้ำนะครับสรรพคุณก็คือแก้คัดจมูกเนื่องจากหวัดอาการเมารถเมาเรือบรรเทาการบวมจากแมลงกัดต่อยและก็อีกมากมายหลายอาการเลยนะครับมีทั้งแบบลูกกลิ้งมีแบบสเปรย์แล้วก็มีแบบกระปุกให้ได้เลือกใช้ถนัดแบบไหนเลือกใช้ได้เลยนะครับอย่าลืมซื้อติดบ้านติดตัวเอาไว้ติดรถไว้ด้วยก็ได้นะครับมีอาการต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นเราจะได้หยิบมาใช้หยิบมารักษาได้ทันท่วงทีนะครับผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติเชเอมหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านขายยาและร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านคุณครับ
0: 90ลูกทุ่งรักไทย
1: เพิ่มเติมจากชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเช็คชื่อกันอีกรอบนึงนะครับคุณผู้ฟังท่านไหนที่รับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยเราอยู่แล้วก็รายงานตัวเพิ่มเติมในชั่วโมงนี้เข้ามาบ้างนะครับ SMS 4689990พี่โจมิเตอร์มาแล้วครับบอกว่าไม่ได้ฟังหลายวันเพิ่งกลับจาก101นะครับเพิ่งจับเดินทางกลับจากต่างจังหวัดนั่นเองนะครับจริงๆแล้วพี่โจต่างจังหวัดก็ฟังได้ครับฟังผ่านแอปพลิเคชันทางไทยออนไลน์ฟังได้ทุกที่เลยครับโทรศัพท์ถ้าหากว่าเล่นเฟซเล่นไลน์เล่นอินเทอร์เน็ตได้นะครับก็ฟังได้แล้วนะอยู่ที่ไหนก็ฟังได้สดทั่วไทยนะครับทั่วโลกฟังได้พร้อมกันเลยครับผ่านแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ครั้งหน้าไปต่างจังหวัดอย่าลืมนะครับถ้ายังไม่ได้โหลดก็ฝากโหลดแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์เอาไว้ด้วยฮะเราจะได้ติดตามรับฟังกันได้ทุกที่นั่นเองนะครับทางอินบ็อกซ์ท่านที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลานะครับมีรายงานตัวเพิ่มเติมมาจากคุณธนภูมิครับฟังอยู่นะครับรายงานตัวมาแล้วบอกว่าเปิดแอปฟังนะครับแล้วก็วิ่งยาวๆแล้วก็ทักเข้ามาพูดคุยนะครับเดินทางปลอดภัยขอบคุณด้วยนะครับที่ทักทายเข้ามานะครับคุณธนภูมินะครับรายงานตัวมาเรียบร้อยนะครับนอกจากนี้นะครับนอกจากคุณธนภูมิแล้วนะครับที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับคุณบุญธรรมนวลคำครับเข้ามาส่งกำลังใจเรียบร้อยแล้วเช้านี้ตามมาด้วยคุณบัวไลลือบุญเรืองครับรายงานตัวมาเรียบร้อยนะครับก่อนเจอกันชั่วโมงหน้านะครับทั้งคุณบุญธรรมคุณบัวไลด้วยนะครับชั่วโมงหน้า Facebook Live ที่แฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยนะก็นะทุกท่านที่ฟังอยู่ตอนนี้นะครับอย่าลืมนะครับชั่วโมงหน้าครับมีถ่ายทอดสดเข้าไปพูดคุยทักทายฮะไปทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ที่เข้ามาชม Facebook Live นะครับเราจะได้มีเพื่อนใหม่เพิ่มเติมกันด้วยครับไลฟ์สดนะครับเข้าไปเป็นกำลังใจฝากเข้าไปกดแชร์กดไลค์ให้กำลังใจดีเจโจ้แล้วก็ทีมงานกันด้วยนะครับเพิ่มเติมมาจากป้าอ้วนจรินพรครับมาแล้วครับป้าอ้วนก็ฟังอยู่เช่นกันนะครับรายงานตัวเรียบร้อยเช้านี้แล้วก็ล่าสุดฮะเข้าแกงเมืองเพชรสาขาตลิ่งชันนะครับเตรียมจะเปิดร้านเช้านี้และก็ไม่พลาดการเปิดรับฟังนะครับ90ลูกทุ่งรักไทยหรือว่าเปิดดังๆฟังเพลงลูกทุ่งไปด้วยนะครับแล้วก็ทำงานไปด้วยเช้านี้จะได้มีกำลังใจในการทำงานนั่นเองครับอ้าวสู้ๆเป็นกำลังใจให้ครับ
0: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: คุณเคยไหมเสียวฟันจะต้องหยุดกินของโปรด
7: เหงือกบวมแปรงฟันก็เจ็บกลิ่นปากทำให้ไม่อยากคุยกับใคร
8: ยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีช่วยคุณได้เพราะมีสมุนไพร12ชนิดมิ้นท์หอมเย็นฟันสะอาดแข็งแรงปากมั่นใจ
0: ซื้อ2ชิ้นราคาเพียง450บาทสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446-8
8: ไม่ใช่แค่แนะนำโดยทันตแพทย์แต่เราคิดค้นโดยทันตแพทย
9: ์ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟสุดยอดวงหมอลำระดับตำนานหมอลำศิลปินภูไทย
10: จัดเต็มความอลังการวีระพงษ์วงศิลป์
3: ศิลปินมรดกอีสานมาร์ควงศิลป์เต้ยอภิสิทธิ์ป๊อปปี้ปรัชญาลากงชัชวาล
10: โหสุดตระการตาณเวทีใหญ่ใจกลางกรุงลูกทุ่งสแควร
3: ์ FM 90ลูกทุ่งรักไทยม่วนมันจัดเต็มวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ณจุดนัดพบแห่งใหม่ของคนลูกทุ่งใจกลางกรุงเทพสเตเดียมวันบรรทัดทองชมฟรี11โมงเป็นต้นไป
10: ร่วมสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชอเอมยาสตรีเบลโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราห่านฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคบิวยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม
0: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%

0: รียกว่าเพลงนี้แหละครับที่ช่วยปลุกกระแสเพลงลูกทุ่งที่ซบเซาอย่างหนักให้กลับมาคลึกคักอยู่ได้จนถึงปัจจุบันนี้ครับและก็เป็นเพลงสร้างชื่อให้กับพี่ยิ่งยงยอดวงงามได้อย่างมากเลยทีเดียวนะครับและนี่คือสมศรี1992ครับเพลงฮิตสุดคิดถึงนะครับคุณผู้ฟังที่ได้ฟังนะครับแน่นอนว่าทุกคนนะฮะฟังเพลงนี้แล้วนะครับก็จะนึกย้อนกลับไปแต่ละท่านอาจจะมีเหตุการณ์มีเรื่องราวที่ประทับใจนะครับที่ทำให้เราย้อนหวนกลับถึงเรื่องราวเก่าๆถ้าฟังแล้วชอบเพลงที่ยังอยู่ในความทรงจำแบบนี้คุณผู้ฟังติดตามเพลงฮิตสุดคิดถึงได้นะครับในชั่วโมงที่2ช่วงดังเพราะฮิต 100% กับดีเจโจ้วรพลทักษิณพิลาที่นี่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกครับ
1: เพลงฮิตสุดคิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยโอกาสทองลุ้นทองคำแท่งผ่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเขต30กันยายนนี้
0: ใกล้หมดเขตแล้วนะครับสิ้นเดือนนี้เท่านั้นครับ30กันยายน2569ใครที่ยังไม่ได้ส่งฝากล่องยาจุกยุงตราหันฟ้าต้องรีบแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบออริจินอลกล่องสีเขียวกลิ่นลาเวนเดอร์กล่องสีม่วงหรือจะเป็นแบบขดดำสูตรควันน้อยกล่องสีดำนะครับตัดฝากล่องออกมาแล้วเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนซึ่งจะเขียนหรือจะพิมพ์ได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วส่งไปที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224ย้ำว่าภายใน30กันยายน2569นี้เท่านั้นรีบเลยนะครับหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15แล้วปีนี้แจกใหญ่กว่าเดิมด้วยนะครับลุ้นรับทองคำแท่งหนัก1บาท1รางวัลและรางวัลสร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์อีก5รางวัลรวมมูลค่ารางวัลแล้วกว่า 179,500 บาทเลยทีเดียวนะครับทองคำแท้ๆฮะนะตอนนี้โหทองคำนะจะแตะ 70,000 อยู่แล้วนะครับนะก็ขึ้นๆลงๆฮะแต่นะราคาแบบแรงอยู่แล้วครับใครที่อยากจะได้ครับอย่างน้อยนะรีบส่งชิ้นส่วนเปิดประตูดวงให้ตัวเองก่อนนะครับจะได้มีสิทธิ์มีโอกาสได้ลุ้นรางวัลนะครับห้ามพลาดส่งมากมีสิทธิ์มากย้ำว่าหมดเขตรับชิ้นส่วน30กันยายน69เท่านั้นนะครับใครที่ยังไม่ได้ส่งชิ้นส่วนรีบเลยครับยาจุกยุงตราห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุงเจอกันแน่นะครับอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์สเตเดียมวันมทัศน์ทองจุฬาซอย4 11โมงเป็นต้นไปนะครับอย่าลืมใส่เสื้อ90ลูกทุ่งรักไทยเวอร์ชันไหนก็ได้แล้วก็ไปสนุกด้วยกันครับ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุก
2: ฟุตฟิตฟุตฟิตยาจะกันยุงตาหันฟ้าหนีเร็ว
3: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหันฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
4: รีบส่งด่วนหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
3: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหานฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224ห่านดินกินยาหานฟ้ากินอยู
5: ่เธอทำไมตัวหอมจังใช้น้ำหอมแบรนด์เนมหรอ
3: เปล่านากาโนะบอดี้เซรั่มสูตรกุหลาบบัลแกเรียทานแล้วผิวหอมฉ่ำแบบลูกรักพระเจ้าเลยตัวนี้คือจบจริง7 in 1ทั้งเตรียมผิวบำรุงล้ำลึกผิวแลดูกระจ่างใสชุ่มชื้น72ชั่วโมงปกป้องผิวจากมลภาวะด้วย
4: ราคาเพียง299บาทซื้อ2แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง
6: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลผุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
7: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
8: ราคาน้ำมันนะครับขยับขึ้นไม่หยุดเลยทีเดียวนะครับไม่ได้เตือนกันตั้งแต่ต้นรายการแต่ยังพอมีเวลาทันก่อน5เช้านี้นะครับใครที่ขับรถวิ่งรถอยู่ตอนนี้นะครับโดยเฉพาะท่านที่ใช้เบนซินแล้วก็แก๊สโซฮอทุกชนิดเลยนะครับเนื่องจากว่าเช้านี้5นะครับน่ะจะปรับขึ้น85สตางค์ต่อลิตรครับเบนซินนะครับกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอทุกชนิดครับปรับเพิ่มขึ้นฮะ85สตางค์ต่อลิตรถือว่าเพิ่มขึ้นเยอะเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นใครที่ฟังรายการอยู่ตอนนี้นะครับก่อนเข้าบ้านแวะปั๊มก่อนนะก่อน5ไหมฮะก่อน5ครับไม่ใช่ก่อนเข้าบ้านธรรมดาครับก่อน5นะครับคือคนที่แบบยังไงก็ไม่ทันแน่ๆเนี่ยนะดีเจโจ้ที่นั่งพูดอยู่ตอนนี้ฮะยังไงก็เติมไม่ทันแน่นอนเพราะว่าเลิกรายการ5ครับยังไงก็ไปไม่ทันนะฮะแต่ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะครับยังมีเวลาชั่วโมงเศษนิดๆนะครับแวะปั๊มก่อนเลยฮะก่อนที่ราคาใหม่จะปรับขึ้นมานะครับ85สตางค์ต่อลิตรก็ถือว่าเยอะแล้วฮะรวมภาษีหน้าปั๊มตอนนี้โซฮอ95ก็น่าจะไปแตะที่ได้เห็นตัวเลข40แน่เช้านี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าแบบเยอะเลยฮะแล้วแบบในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้คือเราอาจจะไม่ได้พูดถึงเรื่องราคาน้ำมันมากมายสักเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะคนที่ใช้รถถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยขยับขึ้นเราจะโอ้ยคือถ้าถึง40เนี่ยเราจะเครียดกันมากๆแล้วฮะแต่ตอนนี้ไม่ได้เลยนะครับอยากจะสังเกตว่าเราจะเริ่มตึงละอะไรก็มันก็จะแบบโหนะครับจะค่อนข้างจะลำบากอึดอัดแล้วฮะคือเพราะด้วยหลายๆอย่างที่มันขยับขึ้นราคากันทั้งหมดเนี่ยนะฮะแล้วน้ำมันที่แบบขยับขึ้นไม่หยุดด้วยบอกเลยว่ามีผลนะกับพี่น้องประชาชนกับคนที่หาเช้ากินค่ำใช้ชีวิตคนที่ขับรถเดินทางอยู่ตลอดนะฮะเรียกว่ากระทบแน่นอนเลยนะครับฉะนั้นนะก่อน5เช้านี้ก็แวะปั๊มเลยฮะเข้าไปเติมจัดเต็มถังกันก่อนนะฮะก่อนจะเข้าบ้านนะครับเพราะไม่อย่างนั้นปรับราคาใหม่นะครับ85สตางค์ต่อลิตรเนี่ยโอ้โหเกือบบาทเลยนะฮะก็ถือว่าปรับขึ้นค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวอ่ะเป็นกำลังใจให้กับคนที่ใช้ชีวิตคนที่ทำมาหากินทำงานอยู่นี่นะฮะบางคนเนี่ยโอ้เครียดกับราคาน้ำมันราคาข้าวของครับการใช้ชีวิตการดำเนินชีวิตเนี่ยนะฮะโอ้ค่อนข้างจะแบบค่อนข้างยากเลยฮะเราเจอกับหลายอย่างนะสภาพอากาศนะที่มันเปลี่ยนแปลงไปแบบนี้เนี่ยนะฮะเศรษฐกิจที่แบบโอ้โหหนักเลยฮะคนที่แบบยิ้มได้นะฮะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ก็เป็นคนที่อาจจะมีเรียกว่าทุนเก่าที่ดีหรือมีธุรกิจที่แบบมีสายป่านที่มันเติมเข้ามาได้เรื่อยๆเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่ได้กระทบสักเท่าไหร่แต่ว่ามนุษย์เงินเดือนนะครับที่นั่งรอตัวเลขกลมๆเงินเดือนแต่โอ้โหนะฮะรับมาเดือนละครั้งแต่รายจ่ายเนี่ยโอ้โหมีทุกวันเนี่ยค่อนข้างหนักเลยเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านกันแล้วกันครับ

ขอโทษที่คิดถึงนะครับก๊อตจักรพันธ์ครับชั่วโมงหน้าได้เวลาครับ Facebook Live ที่แฟนเพจ90ทุกรักใครอย่าลืมเข้าไปพูดคุยทักทายทำความรู้จักเพื่อนใหม่กันนะครับฝากเข้าไปกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้ดีเจโจ้และทีมงานกันด้วยส่งท้ายปลายชั่วโมงนี้ครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: ใกล้แล้วทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งด่วนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าก่อน30กันยายนนี
0: ้ดังเพราะฮิต 100% โดยดีเจโจ้วรพล

ถูกบังคับด้วยความคิดถึงนะครับพี่ไมค์พี่รมพรนะก่อนหน้านี้เราเริ่มต้นกันด้วยงานแต่งคนจนครับมนแคนแก่นคูนและก็ตามมาด้วย2คนบนทางใจจากพี่นางสิริพรอำไพพงศ์นะครับตั๊กตาลชลดาครับเช้านี้มาพร้อมกับอยากหลับตาในอ้อมกอดเธอครับ4เพลงเริ่มต้นในชั่วโมงที่3ครับดังเพราะฮิต 100% ดีเจโจ้วรพลทักษิณพิลาที่นี่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกครับใครเปิดวิทยุฟังอยู่ตอนนี้นะครับอย่าลืมว่าตอนนี้นะครับชั่วโมงที่3ครับเรากำลังถ่ายทอดสดนะครับ Facebook Live ที่แฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยใครอยากเข้ามาชมบรรยากาศสดๆนะครับในห้องส่งเช้านี้นะครับแล้วก็เข้ามาทักทายทำความรู้จักกับ FC กับเพื่อนใหม่นะครับที่เข้ามาชม Facebook Live อยู่นะครับทุกคนสามารถทักทายกันได้นะครับเข้ามาคือมาชมมาพูดคุยนะครับคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับตอนนี้นะที่แฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยแล้วเข้ามาแล้วนะครับฝากทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้ดีเจโจ้และทีมงานด้วยแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์รายงานตัวเข้ามาด้วยกดใจสีแดงเป็นกำลังใจได้เลยนะครับนะมีใครนะครับรายงานตัวแล้วแล้วก็กำลังติดตามรับชม Facebook ไลฟ์อยู่บ้างนะครับไปเช็คชื่อกันหน่อยนะครับมาก่อนใครรายงานตัวแล้วครับคุณยายสง่ามโนนึกครับเข้ามาทักทายพร้อมแชร์กำลังใจด้วยครับตามมาด้วยแม่แอ๋วคนสวยครับแม่แอ๋ววัสเกตครับคุณบ่าวบ่าวตามมาติดๆเลยนะครับรปภ.หนูเตียงเสรีเข้ามาทักทายพร้อมแชร์ให้กำลังใจด้วยเลยครับคุณแม่น้องฟ้าธนพรมาแล้วครับไม่พลาดอยู่แล้วมาเป็นกำลังใจทุกเช้าพี่นิตยาบางกรวยก็รายงานตัวเรียบร้อยเช่นเดียวกันนะครับตามมาด้วยฮะตอนนี้เพิ่มเติมเข้ามาจากคุณทรงธรรมครับรายงานตัวมาแล้วเรียบร้อยนะครับนอกจากคุณทรงธรรมแล้วนะครับตอนนี้ฮะที่ตามหลังคุณทรงธรรมเข้ามาครับคุณบัวไลลือบุญเรืองครับรายงานตัวแล้วเช่นกันนะครับพร้อมแชร์จุกๆให้ทุกเช้าเลยนะครับเช้านี้ก็กดแชร์ไปที่เรียบร้อยนะครับทักทายด้วยแชร์ให้ด้วยมาดยาเส้นใหญ่จากเบตงยะลาครับพี่น้องทางใต้ครับรายงานตัวมาแล้วเรียบร้อยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับมาดยาครับคุณบุญธรรมครับก็เข้ามารายงานตัวด้วยเช่นเดียวกันนะครับเข้ามาทักทายรายงานตัวพร้อมแชร์ให้กำลังใจด้วยนะครับสำหรับคุณบุญธรรมนวลคำครับแล้วก็ตอนนี้นะครับยังมีมีสมาชิกทยอยรายงานตัวเพิ่มเติมทั้งมารวมหัวใจหน้าไลฟ์ส่งกำลังใจให้ด้วยหลายท่านเลยนะครับเดี๋ยวเราไปทักทายกันแต่ทางวิทยุครับมีงานจากนกพรพนามาฝากครับนี่คือคนข้างๆชื่อเพลงนะครับหลังเพลงนี้มีเพลงจากชาร์ต10อันดับเพลงดังเป็นชาร์ตสัปดาห์ล่าสุดมาฝากด้วยนะครับ

อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ1

0: กระแสดีจนทีมงานนำเข้าสู่โปรเจกต์90 Music มาแรงนะครับเป็นซิงเกิลที่2เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะก็ถือว่าซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากแมนมณีวรรณนะครับเจ้าพ่อเพลงช้ำรักฮะมาแรงจริงด้วยนะครับสำหรับเพลงนี้นะครับ MV ก็น่าดูด้วยนะครับเส้นเรื่องนะครับโดยเจ้าตัวเนี่ยนะฮะสวมบทแต่งหญิงนะฮะเล่น MV เพลงนี้ครั้งแรกด้วยนะครับใครอยากจะรู้ว่าเรื่องราวใน MV จะเป็นยังไงบ้างก็อย่าลืมไปติดตามรับชมนะครับ MV เพลงนี้ฮะสำหรับหัวอกพ่อห้างจากแมนมณีวรรณแล้วก็อย่าลืมนะครับเตรียมตัวไปฟังสดๆกันได้เลยนะครับเจ้าตัวคอนเฟิร์มโชว์หัวอกพ่อห้างแล้วก็อีกหลายเพลงนะครับในคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์วันอาทิตย์ที่4ตุลาคมที่สเตเดียมวันมาทัดทองจุฬาซอย4นะครับซึ่งหัวอกพ่อห้างแมนมณีวรรณครับออนชาร์ตเรามา4สัปดาห์แล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้วอยู่ในอันดับที่1ของชาร์ตและสัปดาห์ล่าสุดนะครับก็ยังคงรักษาตำแหน่งแชมป์ฮะยังคงอยู่ในอันดับที่1แบบยาวๆต่อเนื่องเลยนะครับใครฟังหัวอกพ่อห้างจากแมนมณีวรรณนะครับฟังแล้วชอบอยากจะเชียร์ให้เพลงนี้ติดในชาร์ต90ลูกทุ่งรักไทยเราไปยาวๆนะครับทุกคนสามารถขอเข้ามาได้เลยนะครับที่90ลูกทุ่งรักไทยที่นี่ทุกช่วงดีเจเลยนะครับส่วนใครถ้าอยากจะอัปเดตชาร์ตใหม่ก่อนใครก็สามารถติดตามรายงาน10อันดับเพลงดังได้ทุกวันเสาร์10โมงเช้าเป็นต้นไปกับ DJ ออยครับ
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
2: ใช้ดวงใช้ทางในหลอดเดียวกัน
0: ยาดมตราโป๊ยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันทุกคนทราบไหมครับว่าแบรนด์โป๊ยเซียนเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยมายาวนานถึง90ปีแล้วครับและเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยที่โป๊ยเซียนได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน GMP PIX ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกมายาวนานกว่า30ปีและได้รับโอกาสจากคนไทยทุกคนนะครับให้เป็นแบรนด์ยาดมแบบหนึ่งด้วยสินค้าที่มีคุณภาพทั้งยาดมตราโป๊ยเซียนพิมพ์เศษน้ำตราโป๊ยเซียนยาดมพีเพ็กซ์และยาดมพีเพ็กซ์พวงกุญแจเมื่อเอ่ยถึงแบรนด์โป๊ยเซียนนะครับพี่น้องชาวไทยส่วนใหญ่ก็จะคุ้นเคยกับยาดมตราโป๊ยเซียนแต่ยังมีผลิตภัณฑ์ที่คลองใจพี่น้องชาวไทยมาอย่างยาวนานเช่นกันนั่นก็คือพิมพ์เศษน้ำตราโป๊ยเซียนซึ่งมี3แบบด้วยกันนะครับมีแบบขวดแก้วแบบโรออนแล้วก็มีแบบสำลีให้ได้เลือกใช้พิมพ์เศษน้ำตราโป๊ยเซียนนะครับมีกลิ่นหอมเย็นสดชื่นจากส่วนผสมของสมุนไพรในช่วงไหนที่อากาศร้อนๆอย่าลืมนะครับหยิบยาดมหรือว่าพิมพ์เศษน้ำตราโป๊ยเซียนมาสูดดมนะคลายร้อนได้เลยครับโป๊ยเซียนขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่การสนับสนุนเรามาโดยตลอดและทุกท่านสามารถติดตามกิจกรรมดีๆของเราได้นะครับที่ Facebook Fanpage โป๊ยเซียน TikTok โป๊ยเซียน Official TS และที่ช่อง YouTube โป๊ยเซียน Official ครับ
1: 90ลูกทุ่งรักไทย
0: คุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่นะครับโดยเฉพาะท่านที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลานะครับตอนนี้มีเพิ่มเติมเข้ามานะครับจากคุณแม่น้องฟ้าธนพรนะครับคุณทรงธรรมฮะป้าอ้วนจรินพรนะครับรายงานตัวเพิ่มเติมเข้ามานะครับหลังไมค์ครับคุณยายสง่ายมราชส่งดีเจโจ้เดินทางกลับบ้านปลอดภัยขอบคุณคุณยายสง่าด้วยนะครับมีเพลงใหม่ครับซิงเกิลใหม่มาแนะนำให้ได้ฟังก่อนใครนะครับติดตามกันได้ในลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอหลังโฆษณาเบรกนี้นะครับ
1: เล่าข่าว90
3: หนุ่มโจโยมนินพร้อมแม่สุภาพนามวงศาสอนุชวัดศิวดลอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงออมแอมเพชรบ้านแพงและทีมครูหมอลำร่วมกันทำบุญไหว้ครูหมอลำบวงสรวงขายอ้อทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงสาวน้อยลำเพลินโชว์อย่างยิ่งใหญ่ที่จังหวัดมหาสารคามงานนี้ฮักแพงได้โอกาสไหว้ขอพรพี่อุ๋งอิงบอกทุกๆปีของทุกฤดูกาลกำลังใจจากพี่อุ๋งอิงทำให้มีแรงใจสู้ต่อไปค่ะ
1: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย

0: และขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งตรา
1: ไอยารา
2: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
3: ได้จ้า
4: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
5: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้วปกติชิ้นละ129 บาทโปรสุดคุ้ม12 ชิ้นราคาเพียง800 บาทว้าคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30 ตุลาคมนี้เท่านั้นสบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
6: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
7: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
5: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
6: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10 ปี
5: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
6: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
5: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
6: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่ง TikTok
5: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
6: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชันธนาชัชชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
5: ย้ำ02-974-5720
6: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย
8: สายเที่ยวห้ามพลาดลงทะเบียนด่วนลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปสุดพิเศษวันอาทิตย์ที่13 ธันวาคมนี
9: ้ FM 90ลูกทุ่งรักไทยและยาดมตราป้อยเซียนชวนเที่ยวฟรีลพบุรีอยุธยาเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม
10: พระปรางสามยอดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์และพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน
11: เที่ยวฟรีฟรีฟรี32 ที่นั่งโทรลงทะเบียนได้เลย02-280-712
12: แล้วไปสนุกด้วยกันนะครับลูกทุ่งฮอลิเดย์เที่ยวด้วยใจสายเดียวกันเ
6: ฮ้ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: านใหม่ล่าสุดนะครับจากบอนบ้านไร่ไหทองคำครับนี่คือคิดฮอดอ้ายกะลายมาครับใครฟังเพลงนี้เราชอบนะครับคิดฮอดอ้ายกะลายมานะครับบอนบ้านไร่ไหทองคำขอเข้ามาได้ที่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกได้ทุกช่วงดีเจเลยนะครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอม่วนมันจัดเต็มบนเวทีใหญ่ใจกลางกรุงลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป
0: ใส่เสื้อ90ลูกทุ่งรักไทยรุ่นไหนก็ได้นะครับแล้วก็ไปสนุกด้วยกันครับวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้นะครับพบกันให้คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์สเตเดียมวันย่านบรรทัดทองจุฬาซอย4 11โมงเป็นต้นไปนะครับรีบไปจับจองพื้นที่กันด่วนๆเลยนะครับเรียกว่าจองเก้าอี้หน้าเวทีรับรองนะครับของแจกมากมายจากผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับมาเร็วมีลุ้นก่อนแน่นะครับห้ามพลาดอะไรที่สำคัญนะลุ้นทองคำแจกทุกชั่วโมงจากพี่ช้างเดชาธรด้วยนะครับไม่เฉพาะคอนเสิร์ตบนเวทีที่สนุกสนานแน่ๆเพราะว่าครั้งนี้นะครับเป็นการพบกันของ2วงหมอลำยิ่งใหญ่ระดับตำนานนะครับระหว่างระเบียบวาทศิลป์นะครับนำโดยพ่อเอ๊ะพักดีซึ่งเป็นเสาหลักและผู้ขับเคลื่อนวงการหมอลำฮะซึ่งจะนำลูกๆนะครับทั้งเต้าพี่เต้าน้องครับท็อปนรากรเต้าหยองยุคนเดชนะครับบีบุษกรแล้วก็แอนนาพรีชยาครับมาขึ้นเวทีลูกทุ่งสแควร์เป็นครั้งแรกด้วยนะครับดาวรุ่งดวงใหม่ครับจากระเบียบวาทศิลป์นะครับนอกจากนี้ฮะประชันกับหมอลำศิลปินภูไทยนำโดยพ่อวีวีรพงษ์วงศิลป์ศิลปินพื้นบ้านบรมครูหมอลำนะครับซึ่งมาพร้อมกับลูกๆครับไม่ว่าจะเป็นมาร์ควงศิลป์เต้ยอภิสิทธิ์นะครับและป๊อปปี้ปชยลักษณ์ครับฤดูกาลนี้ขึ้นหมอลำศิลปินภูไทยด้วยนะครับรวมไปถึงก้องก้องสมุทรด้วยครับพลาดไม่ได้นะครับเจ้าพ่อเพลงช้ำรักมาแน่ครับแมนมณีวันสนุกกับโบซูเปอร์วาเลนไทน์ครับนอกจากนี้นะครับศิลปินคุณภาพนะครับจากค่ายกรามิโกครับปลายกนกพรรวมไปถึงเพชรคทาวุฒนะฮะมาแน่นอนนะครับศิลปินจากเวทีประกวดชื่อดัง FC เหนียวแน่นนะครับอย่างเต็นท์พิชยาแล้วก็ใบบัวพรชนกอาร์มชิงช้าสวรรค์นะครับเจอกันแน่นอนนะห้ามพลาดนะครับย้ำว่าวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้11โมงเป็นต้นไปที่สเตเดียมวันบรรทัดทองจุฬาซอย4นะครับขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนของเราครับไม่ว่าจะเป็นชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชอร์เอมยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มเจ่าตราเจนเล็กยาจกุยงตราหันฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคบิลและยาแก้ไอตราอาปาเช่สุดผสมมะขามป้อมครับเจอกันแน่นอนนะครับนักร้องเสียงดีจากเวทีชิงช้าสวรรค์ครับอาร์มวุฒิพัฒน์ครับและนี่คือยกสุดท้ายครับ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: มาล่าร้านเนี้ยเผ็ดชาลิ้นสะใจมากเติมพริกเพิ่มอีกหน่อยนะ
2: พอเธอพริกท่วมหม้อขนาดนั้นกระเพาะจะพังเอารสจัดเกินไปมันไม่ดีต่อหูรูดกระเพาะนะ
1: โอ้ยแย่แล้วหูพูดไม่ทันขาดคำเลยมันจุกเสียดขึ้นมากลางอกอ่ะแสบร้อนไปหมดเลยอ่ะอาการกรดไหลย้อนมาแล้ว
2: นั่นไงล่ะเตือนไม่ฟังงั้นรีบดื่มนี่เลยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้น
1: สดชื่นชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกที่มีชีวิตทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยลดอาการกรดไหลย้อนฮีโร่ของฉันเลย
0: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอร์เฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ลุยเพื่อครอบครัวพ่นโอทีลุยเพื่อสังคมพ่นโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์หนึ่งกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10 บาท
2: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีช็อกสารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
0: ราคาเพียง159 บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอร์เฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ช้อปสนุกช้อปสบายช้างไทยช้อปปิ้งยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคปิลแคราติน
5: อยากมีผมสวยสุขภาพดีนะครับทำได้ด้วยตนเองครับไม่ต้องเข้าร้านทำผมร้านเสริมสวยที่ราคาแพงๆนะครับคุณก็สามารถจะดูแลเส้นผมคุณเองได้แบบมืออาชีพนะครับเพียงมีเซตแคบิลเคราตินเท่านั้นเองนะครับ5ขั้นตอนง่ายๆกับการดูแลเส้นผมนะครับขั้นตอนแรกสระผมด้วยแชมพูเคราตินนะครับที่อุดมด้วยเคราตินจากขนแกะจะช่วยฟื้นฟูผมแห้งเสียจากการทำเคมีใครทำเคมีบ่อยๆนะโกรกผมดัดผมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ใช้ได้เลยครับเสริมความแข็งแรงให้เส้นผมพร้อมปกป้องเส้นผมจากมลภาวะทำให้ผมนุ่มลื่นสุขภาพดีตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยนะครับสระผมเสร็จนะฮะตามด้วยขั้นตอนที่2ทรีทเมนต์เคราตินนะครับพร้อมปกป้องเส้นผมจากมลภาวะทำให้ผมมีน้ำหนักนุ่มลื่นไม่พันกันใช้หลังสระผมนะครับชะลมทิ้งไว้ 5-7 นาทีแล้วก็ล้างออกนะครับตามด้วยขั้นตอนที่3เซรั่มเคราตินครับหยดเซรั่มบนฝ่ามือแล้วก็ลูบไปทั่วศีรษะเลยนะครับโดยไม่ต้องล้างออกเซรั่มจะซึมลึกกู้ผมเสียจากสารเคมีทำให้ผมเนี่ยนะฮะชุ่มชื่นยืดหยุ่นเงางามตลอดทั้งวันขั้นตอนที่4ครับ Lift on Hair Keratin สเปรย์เคราตินนะครับใช้ก่อนไรผมหรือว่าหนีบผมโดยไม่ต้องล้างออกนะครับสเปรย์จะช่วยปกป้องจากผมจากความร้อนนะก่อนที่จะจัดแต่งทรงนะให้ทุกในทุกวันของคุณนะครับเรียกว่าก่อนจะจัดแต่งทรงผมเนี่ยนะครับก็ใช้ Lift on Hair Keratin นะครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายนะ Silky Hair Oil Keratin ครับผสานน้ำมันมะพร้าวน้ำมันอาร์แกนออยล์ออร์แกนิกและวิตามินอีครับทำให้ผมมีน้ำหนักจัดทรงได้ง่ายน่าสัมผัสเงางามตลอดวันนะใช้ลูบบริเวณปลายผมเป็นขั้นตอนสุดท้ายโดยไม่ต้องล้างออกครับ5ขั้นตอนง่ายๆแคบิลชุดเคราติน1ชุดมี5ชิ้นราคาปกติ695 บาทโปรโมชั่นพิเศษจากช้างไทยช้อปปิ้งวันนี้ให้คุณจ่ายเพียง550 บาทแถมฟรีเสื้อสวยๆรูปดีเจ90ลูกทุ่งรักไทยน่ะเป็นคอลเลกชันฉลอง12ปีร่วมกับแคบิล1ตัวพร้อมจัดส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะครับสนใจนะฮะใครที่อยากจะได้ฮะโทรสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อได้เลยที่092-352-4446ครับ
0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทย ดังไกลทั่วโลก

เมียไม่มีไม่เจอครับอาพรศักดิ์ส่องแสงนะครับเวลาหมดแล้วครับเช้านี้ขอบคุณหลังไมค์ทุกสาย SMS ทุกข้อความรวมไปถึงข้อความอินบ็อกซ์สำหรับท่านที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลาด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามรายการจากทางสถานีส่วนแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์เจ้าเตรียมทั้งเพราะรอทุกท่านแล้วครับ 6:00 นติดตามเพลงฮิตที่คิดถึงอบริเจไกรสอนนะครับพรุ่งนี้เช้าวันพุธ 02:00 ถึง 05:00 ดังเพราะฮิต 100% ดีเจโจ้วรพลทักษิณพิลากลับมาใหม่เช้านี้จบไปแล้วนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ

ึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567

0: พร้อมๆกันครับ
1: ครับในช่วงสัปดาห์นี้ปวงชนชาวไทยก็คงจะได้ติดตามพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการเสด็จพระราชดำเนินสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็จริงๆแล้วสยามประเทศกับเวียดนามเขาก็เน้นแฟนกันมาเนิ่นนานนะครับ
1: ครับปีนี้ก็เรียกว่าเป็นการกระชับความสัมพันธ์ทไมตรีอีกครั้งหนึ่งในโอกาสที่ครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามครับ
0: ครับ50ปีก็ครึ่งศตวรรษเนาะ
1: ครับตั้งแต่ปี2519นะฮะมาจนถึงปัจจุบันก็2569กึ่งศตวรรษหรือครึ่งศตวรรษนะครับซึ่งก็มีนายโตเริ่มเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้กราบทูลเชิญ
0: ครับ
1: ให้เสด็จนะครับประชาชนคนไทยก็คงจะได้เห็นภาพพระราชกรณียกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระวรกายการฉลองพระองค์
0: ครับ
1: นะฮะฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับที่ทรงเป็นแบบอย่างในการทำรงรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะเรื่องของผ้าไทยนะ
0: ครับครับจะบรรดาอินฟเอ็นเฟอร์เนเซอร์ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ยูทูบเบอร์นะเดี๋ยวเขาก็จะนำรายละเอียดมา
1: ครับ
0: ให้เราได้ชมกันนะครับ
1: ใช่ครับก็ถือว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งในปัจจุบันนี้นะครับนอกเหนือจากสื่อกระแสหลักนะครับปกติเนี่ยเวลาที่เราจะได้รับรู้เรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับฉลองพระองค์นะฮะหรือพระราชกรณียกิจต่างๆนั้นส่วนใหญ่ก็จะมาจากข่าวในพระราชสำนักเป็นหลักใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: หรือเป็นรายงานพิเศษที่สำนักข่าวต่างๆก็จะทำขึ้นมาแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับมีสื่อมวลชนในรูปแบบของอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์ทิกต็อกเกอร์นะครับหรือแม้แต่ครีเอเตอร
0: ์
1: นะที่ไปเสาะแสวงหาข้อมูลนะครับในเชิงลึกนะฮะมานำเสนอให้แก่ผู้ติดตามนะครับก็พลอยได้รับความรู้ได้รับสิ่งที่เป็นมิติใหม่ๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องนั้นลึกยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นครับ
0: ครับแล้วก็มีเตอร์เยอะนะเดี๋ยวนี้ฮะที่ลงท้ายทวิตเตอร์เนี่ยนะ
1: ครับใช่ครับก็ในโลกออนไลน์นะฮะซึ่งก็มีคนที่ทำแบบจริงๆจังๆเป็นอาชีพนี่ก็ไม่น้อยนะ
0: ใช่ครับ
1: นะครับเรียกว่าเป็นดอกเห็ดเลยละนะครับในยุคข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันมีคนที่บางคนลาออกจากงานประจำเพื่อจะทำหน้าที่เป็นครีเอเตอร์อย่างเต็มตัวเลยนะนะครับ
0: ก็ประสบความสำเร็จก็มีนะ
1: ใช่ใช่ฮะ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับเพื่อจะได้ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของคนในยุคปัจจุบันว่าคนในยุคปัจจุบันเขาสนใจเรื่องอะไรนะครับอย่างที่เรารู้จักคนนั้นรู้จักคนนี้รู้จักเรื่องราวต่างๆที่ปรากฏในประเทศนี้เนี่ยก็อาศัยบรรดาอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์อะไรต่างๆเหล่านี้แหละที่ไปนำเสนอ
0: ครับ
1: นะครับก็เลยกลายเป็นว่าเป็นผู้ส่งอิทธิพลในปัจจุบันเผลอๆนะครับมีอิทธิพลยิ่งกว่าสื่อหลักสื่อหลักบางช่องหรือบางคลื่นอาจจะเคยได้รับความนิยมเมื่อ 20-30 ปีก่อนในปัจจุบันอาจจะไม่ใช่แล้ว
0: คนละเวลากันนะ
1: ใช่ครับ
0: ใช่เพราะบางทีบุคคลเหล่านี้เนี่ยก็เข้าไปยังหมู่บ้านต่างๆที่คนคาดไม่ถึงนะ
1: ครับ
0: มีอะไรน่าสนใจในหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยเอามาให้โลกได้เห็นเนี่ย คนก็ตามเยอะนะ
1: ครับด้วยความที่เวลาที่ไม่จำกัดไม่ได้บีบคั้นอย่างรายการทีวีอาจจะมีเวลาสั้นๆใช่ไหม
0: ครับ
1: 5นาที10นาทีรายการหมดแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นยูทูบเบอร์ติ๊กต็อกเกอร์ครีเอเตอร์เขาทำเองบางทีอาจจะไลฟ์สดเป็นชั่วโมงก็ยังได้คือเวลาเขาค่อนข้างจะเป็นอิสระนะครับหรือไม่ก็จะออกตอนไหนจะนำเสนอตอนไหนได้ทั้งนั้นนะฮะจะโพสเช้าสายบ่ายเย็นก็ได้ทั้งหมดนี่คือโลกยุคใหม่นะครับกับการที่มีสื่ออยู่ในมือแล้วใช้เป็น
0: ครับ
1: นะสื่อมีหรือมีสื่อแล้วใช้เป็นก็มีประโยชน์

0: แล้วก็ใช้ไม่เป็นก็มีโทษเหมือนกัน
1: ครับ
0: นะครับหลายคนเกิดจากสื่อแล้วก็ดับก็เพราะสื่อ
1: หลายคนนั้นนะ
0: ใช่ครับ
1: เป็นตัวอย่างใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับนะประเด็นทุกวันนี้ก็เขาจึงบอกว่าเป็นโลกที่คัดคนนะคัดคนคนไหนที่มีสติหรือครองชีวิตด้วยความไม่ประมาทก็อยู่รอดปลอดภัยแต่คนไหนใช้ชีวิตด้วยความประมาทนะครับเช่นมีชื่อมีเสียงแล้วก็มีคนเข้ามามากมายบางทีก็อาจจะเสียคนนะบางคนอาจจะเป็นทาสของความโลภนะครับพอมีชื่อเสียงหน่อยก็บอกฝากโปรโมทเรื่องนี้หน่อยโฆษณาเรื่องนี้หน่อยเอากลายเป็นว่าไปโปรโมทเว็บพนันอย่างเงี้ย
1: ต้องดูใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: ว่าสิ่งไหนที่จะเราฝากแล้วก็เป็นประโยชน์กับเราในทางที่ดีด้วยนะประโยชน์ในทางที่ดี
0: ใช่ครับ
1: บางทีก็คิดว่าได้เงินเร็วไง
0: แต่แล้วคิดว่าไม่เป็นอะไร
1: ครับ
0: แต่ปรากฏว่าคนที่คลิกเข้าไปหรือแฟนๆนะผู้ติดตามคลิกเข้าไปแล้วชีวิตของเขาหลังจากนั้นเป็นอะไรบางคนบอกผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปอะไรยังไงใช่ไหมมันเป็นช่องทางแรกอ่ะเป็นด่านแรกที่เขาเรียกว่าเว็บพนัน
1: ครับ
0: นะสมมติมาแปะลิงก์เอาไว้นะหน้าเพจของเราเนี่ยบางทีเราก็ไม่ได้รู้หรอกว่าลิงก์ตัวเนี้ยใครจะกดเข้าไปแล้วกดเข้าไปแล้วจะถูกหลอกถูกลวงอะไรยังไงบางคนก็ไม่รู้ที่เขาใช้คำว่ารู้เท่าไม่ถึงการนะครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่เป็นอุทาหรณ์สอนใจนะครับมีนักร้องก็หลายคนหรือคนดังหลายคนนะที่ออกมาครวญออกมาร่ำร้องบอกว่าโอ้เข็ดขยาดเลยนะก็โดนหนักนะฮะโดนหนักเลย
1: ไม่คุ้มกับชื่อเสียงที่เคยมีมา
0: ใช่ครับใช่ครับกลายเป็นมัวหมองไปเลยนะครับกลายจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งมันก็ไม่สดไม่ใสเหมือนหนังแต่เก่าก่อนดังนั้นถ้ามีเรามีสื่อแล้วก็ใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ก็ยืนระยะอยู่ได้นานนะ
1: ครับก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะฮะ
0: กับ
1: เรื่องสื่อเนี่ยนะฮะ
0: ใช่ครับเพราะว่ายังมีอะไรที่จะเกิดขึ้นในทศวรรษหน้าอีกเยอะเลยนะในโลกยุคต่อไปเนี่ย
1: ครับ
0: เดี๋ยวนี้มีแว่นตานะแว่นตา AI ก็มีไม่ทราบเคยเห็นโฆษณาบ้างไหมฮะแว่นตา AI
1: แว่นตาอยู่เหมือนก
0: ันเนี่ยเขาบอกว่าแว่นตาที่เราสวมใส่อยู่เนี่ยนะครับในปัจจุบันเนี่ยเขาผลิตแล้วนะมันสามารถที่จะมีปุ่มให้กดเพิ่มความคมชัดก็ได้หรือโฟกัสไกลก็ได้เลือกได
1: ้
0: นะฮะแล้วก็มีเมมโมรีจดจำหรือกดรับสายก็ได้
1: ไปแล้วถ่ายกล้องถ่ายวิดีโอไปด้วย
0: ได้ด้วย
1: ครับ
0: นะคือตัวที่เป็นเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยจิ๋วๆเล็กๆมันซ่อนอยู่ในแว่นตาเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะคลิกเดียวกดครั้งเดียวบันทึกภาพนิ่งบันทึกเป็นวิดีโอหรือมันตั้งเวลาได้สมมติไปนั่งคุยกันเนี่ยนะฮะต่อไปเนี่ยบางคนคิดว่าเอ้ยเขามือมามือเปล่าไม่มีอะไรเนี่ยแต่เขามีแว่นตาอันเดียวเขาเก็บทุกเรื่องแล้วของเราไว้แล้วนะนะความลับจะไม่มีในโลกอีกต่อไปนะ
1: ห้ามใส่แว่นเข้าห้องสอบนะ
0: ลำบากอีก
1: ลำบาก
0: อีกต้องมาตรวจแว่นกันอีกเนี่ยนะฮะว่าแว่นตาเนี่ยมันมีอะไรเป็นชิปฝังเอาไว้หรือเปล่านะครับนี่คือโลกยุคใหม่ที่ก็มีคนคิดมีคนทำอยู่เรื่อยๆแหละนะเพราะฉะนั้น10ปีข้างหน้าเนี่ยผมมั่นใจเลยว่ามีอะไรที่มันที่คนพอสอนนี่อาจจะคาดไม่ถึงคร
1: ับ ใช่ครับก็โดนอาจจะบินมาส่งอาหารที่หน้าบ้านเรานะ
0: เป็นไปได้เลย
1: ครับ
0: เป็นไปได้เลยนะฮะนี่คือสิ่งที่เป็นความทันสมัยทีนี้เราจะรับมือกับความทันสมัยเหล่านี้อย่างไรนะครับมีแล้วเราจะใช้อย่างไรนะครับมีแล้วไม่เป็นทุกข์ยังไงเขาบอกว่าต่อไปเนี่ยทุกคนทุกที่จะไม่ต้องใช้เครือข่ายมือถือละมันจะมีแบบเครือข่ายมือถือแบบระดับโลก
1: ครับ
0: นะ
1: ใช่ใช่
0: ที่สามารถจะใช้งานได้อยู่ตรงมุมไหนของโลกบนเครื่องบินหุบเขาหุบเพลที่ไหนก็ได้หมด
1: ไม่อับสัญญาณ
0: ครับนะที่เหลือจะทำยังไงเรื่องของโทรศัพท์มือถือที่เรื่องแบตเตอรี่อาจจะได้อยู่นานนั้นก็เป็นคู่แข่งกันละ
1: ครับ
0: ใครที่เจ้าไหนที่ทำออกมาแล้วสามารถที่จะอยู่ได้ทั้งวันเล่นไม่หมดไม่ต้องมาพก power bankใหญ่ๆโตๆ
1: เชื่อว่ามีคนคิดอยู
0: ่เชื่อว่าเช่นนั้นนะครับให้อยู่ได้ตลอดทั้งวันนะอย่างน้อยใช้งานเถอะจะถ่ายทอดสดจะไลฟ์สดกี่ชั่วโมงก็แบตไม่หมดอะไรเงี้ย
1: จะขายแบตยากครับ
0: เพราะแต่ก่อน
1: การแบบสะเทือน
0: แต่ก่อนก็คงจะแบบว่าไหนๆก็ให้มันเสื่อมบ้างให้มันอะไรบ้างนะให้มันหมดได้บ้างเพื่อจะได้ขาย power bank ได้เพื่อจะได้ขายแบตเตอรี่ใหม่ได้นะวันนั้นก็ต้องปรับตัวนะครับเหมือนในอดีตที่ว่าโนเกียเขาคิดว่าเขาคือเบอร์หนึ่งใช่ไหม
1: จำได้แพงนะสมัยก่อน
0: ใช่ครับแพงแล้วก็คิดว่าคงไม่มีคู่แข่งที่ไหนได้พอประมาททีเดียวนะแหมทั้ง iPhone ทั้ง Samsung อะไรก็มาเต็มไปหมดเลย
1: เจอทัชจอทัชสกรีนเข้าไปเนี่ย
0: เข้าไปลำบากแล้ว
1: ครับ
0: นะครับนี่คือความเปลี่ยนแปลงของโลกถ้าเกิดว่าเรารู้เท่าทันต่อให้เปลี่ยนแปลงอย่างไรเราก็อยู่ได้แต่คนที่ไม่รู้เท่าทันเนี่ยนะครับก็ตกเป็นทาสอยู่ร่ำไปแล้วก็เสียรางวัลให้กับเทคโนโลยีก็เยอะนะ
1: ครับ
0: คนที่เก็บเงินมาตลอดทั้งชีวิตไม่เคยเสียหายพอมีสมาร์ทโฟนเท่านั้นแหละนะมีแบงกิ้ง
1: โอนทีแล้วกันนะ
0: โอนได้โอนดีแล้วเกินเนี่ยนะครับสุดท้ายโอนออกมากกว่าที่จะมีเข้ามานะครับเจอแก๊งสแกมเมอร์หลอกลวงเข้าไปนี่คือมีแล้วแต่ว่ามีแบบไม่เป็นก็คือไม่ได้ศึกษาไม่ได้พิจารณาอย่างรอบคอบหรือถี่ถ้วน
1: เงินก้อนที่เก็บหลักๆนะฮะก็ไม่จำเป็นต้องใช้เทเลแบงกิ้งนะ
0: ครับ
1: ผมว่านะ
0: เป็นฝากประจำอะไรเงี้ยแหละ
1: ใช่ก็ที่นั่นนะ
0: เผื่อยากหน่อยในการ
1: จะเรายากหน่อยส่วนที่เราจะใช้ในชีวิตประจำวันก็ฝากอยู
0: ่นิดหน่อย
1: ไม่ต้องเยอะ
0: หมุนเวียนนะ
1: ครับ
0: ครับอันนี้ก็เป็นวิธีการดูแลให้ตัวเองรอดปลอดภัยนะฮะจากภัยที่มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะฮะขนาดยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปสื่อออกทุกวี่ทุกวันก็ยังมีคนโดนหลอกและคนโดนหลอกเองก็ไม่ใช่คนไม่มีความรู้นะครูบาอาจารย์ทหารตำรวจนี่ก็เยอะที่โดนหลอกนะ
1: ครับ
0: ครับวันนี้นำบทเพลงสำหรับคนที่เตรียมจะโดนหลอกด้วยนะ
1: เกษียณวัยเกษียณนะอาจจะเหงาใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ฮะสิ้นเดือนกันยายนเดือนนี้นะซึ่งก็เป็นเดือนสุดท้ายในการรับราชการของใครหลายคนที่จะกลับไปอยู่บ้านในฐานะที่เป็นคนวัยเกษียณคนโดนเรียกว่าตะแก่แหละ
1: ครับใช
0: ่หรือเป็นลุงอะไรเงี้ยนะ
1: คุณลุงก็ได้นะ
0: คร
1: ับ ก็แรกๆก็อยู่กันเป็นครอบครัวนะตอนหลังก็ลูกหลานก็เรียนไปแล้วก็จบไปไปทำการทำงานแล้วก็แยกครอบครัวออกไป
0: ก็เลยเหลือ
1: มองแต่รูปหรือติดฟ้าผนังเนี่ย
0: พ่อแก่แม่เฒ่า
1: คนในรูปค่อยๆหายไป อยู่กันคุณตาคนเดียวหรือว่าอยู่กันตายายอะไรพวกนี้นะ
0: ครับก็ต้องอยู่ให้ได้นะ
1: ต้องอยู่ให้ได
0: ้โดยกิจกรรมอะไรก็ว่าไปในเพลงนี้บอกเล่าเรื่องอะไรฮะ
1: เรื่องความเหงาของชายชราที่รอทั้งไลน์รอทั้งโทรศัพท์ตอนแรกผมก็เขียนไปนะคำร้องแล้ว AI มันก็บอกว่ารู้สึกว่าเพลงนี้ตอนปิดท้ายของคุณจะเศร้าไปหน่อยนะเอาให้เศร้าแบบมีความหวังไหม
0: เ
1: ศร้าแบบมีความหวังไหมของว่าม
0: ีทางออก
1: มีทางออกก็สักวันหนึ่งนะก็ต้องมีคนโทรมาหาแต่อาจจะช้าหน่อยไม่เป็นไร
0: คือพูดง่ายไม่
1: ฉลาดนะ
0: ไม่ดำดิ่งไม่พาคนแก่จิตตก
1: ใช่ครับ
0: ให้คนแก่รู้สึกว่าอ้าวนะยังมีความหวังอยู
1: ่นั่นแหละ
0: นี่แปลว่า AI ก็มาช่วยไอเดียเหมือนกัน
1: ช่วยไอเดียประมาณ 20-25% เราเขียน 75
0: แล้วเสียงร้อง
1: เสียงก็ใช้เสียงของเรา
0: เป็นพื้น
1: แล้วให้ AI เป็นเจนใช่เจนเสียงเราอีกทีนึง
0: ไปอีดิทให
1: ้ใช่ครับให้พี่ลูกเป็ดซุปเปอร์ฮีโร่ช่วยเรียบเรียงให้นะครับ
0: นี่ฮะจึงเป็นที่มาของเพลงตะแก่นะฮะที่คุณดนภาธรหรือคุณนพดลเนี่ยนะฮะได้สร้างสรรค์มาฝากทุกท่านที่อาจจะเกษียณเดือนนี้นะครับแล้วก็ท่านที่เกษียณมาหลายปีแล้วก็ตามฟังเพลงนี้ได้น่าจะเข้ากับวิถีชีวิตของคนวัยเกษียณชื่อเพลง

90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกขอเพลงโทร02 280 7127 SMS 468 9990

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นเพลงฮิตที่คิดถึงโดยดีเจไกรสอนบุญมา

0: วันอังคารที่15กันยายนนะครับกลางเดือนแล้ว
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย
0: วันนี้เราเริ่มต้นด้วยเราสายคนใจดำนะครับจากด้านตองเราสายใจสั่งมาไม้พิรมพรเขาขอลายอ้ายขอลานะครับบนแคนแก่นคูนขออนุญาตคิดถึงจากชัยโยธนวัฒน์สวัสดีหลังไม้นะครับสาวลาบูยะลาคุณยายสง่าคุณบอลบางกรวยป้าผินคุณน้อยประสีเจริญคุณนิตยาคุณเอฟปทุมปะเล็ก

0: อยหลังไม่กี่วันแล้วนะครับที่เราจะได้เจอกันกับคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์4ตุลาคมครับสเตเดียมวันบรรทัดทองจุฬาซอย4เรามีนัดเจอกัน11โมงนะครับพบกับระเบียบวาทศิลป์โดยโอเอพักดีนะครับท็อปนรากรเต้าหยองยุคลเดชบีบุษกรแอนนาพรีชยาครับปะทะกับหมอลำศิลปินภูไทยโดยพ่อวีรพงษ์วงศิลป์มาร์ควงศิลป์เต้ยอภิสิทธิ์ป๊อปปี้ปรัชญาลักษณ์นะครับน้องก้องสมุทรด้วยนะครับแมนมณีวันโบซูเปอร์วาเลนไทน์ปลายกนกพรเพชรคทาวุฒิอามน้อยโรจนันท์นะครับและนักร้องจากชิงช้าสวรรค์ครับอามวุฒิพัฒน์เต้นพิชยาใบบัวพรชนกนะครับเจอกันนะ
1: ปรากฏการหมอลำสถานกรุงพร้อมทัพศิลปินสุดฮิตเต็มเวทีลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป
0: งานนี้ต้องรีบจองกันหน้าเวทีเลยนะครับเพราะว่าแฟนคลับแต่ละคนนี้ไปกันเพียบแน่ๆเลยนะครับ11โมงเราเจอกันนะครับแล้วก็ไปช้อปปิ้งด้วยนะมีของรางวัลมีทองคำให้คุณได้ลุ้นกันทุกชั่วโมงเหมือนเดิมเลยนะครับขอบคุณชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตาเธอเอมยาสตีเบโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราห่านฟ้ายืน1ปิดผมขาวต้องแคร์บิวยาแก้ไอตราอัปเทสสูตรผสมมะขามป้อมครับพาทุกคนไปชมสาวๆกันหน่อยดีกว่าไปที่พิจิตรกันก่อนเลยเนาะคุณประวัติแท็กซี่นะฮะทักทายมาบอกว่ากำลังไป

ันนี้ฝนตกชุ่มฉ่ำแต่เช้าเลยนะครับการเดินทางค่อนข้างที่จะมีอุปสรรคนิดนึงรถน่าจะติดเยอะนะครับขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยใจเย็นๆพี่ไก่บอกว่าฟังอยู่แถวสาย4ตอนนี้คุณอวยพรคุณชมัยพรเจ๊สำเร็จคุณบัวไลนะครับคุณจันทร์สิริคุณธีรวรรณที่รักษาชุ่มฉ่ำแต่เช้าเหมือนกันนะครับคุณมานีและคุณดาวเมืองผาด้วยคุณพุยก็บอกว่างามวงวานก็คลึ้มๆเหมือนกันนะครับตอนนี้จากเมืองพิจิตรเรามาเมืองกาญกันต่อนะ

ตาคงทองกับเพลงสาวเมืองการนะครับเพลงที่คุณช่วยเลือกมาผ่านทาง SMS 4689990คุณรัชนีวันนะครับทักทายมาคุณแมวเหมียวบอกเพลงแรกก็ถูกใจแล้ววันนี้คุณเตี้ยฟลอร์คลีนิ่งคุณอัลประเสริฐนะครับคุณเชิดเกียรตินะครับบอกว่าตอนนี้กำลังฟังเพลงพร้อมเสียงฝนตกอยู่นะครับที่กาฬสินธุ์คิดว่าหลายๆคนน่าจะเจอฝนคล้ายๆกันนะฮะวันนี้จากภาคกลางเราไปอีสานต่อเลยเนาะไปหาสาวนางรองกันครับ

0: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ออมสินทั้งออมเงินทั้งทีนะครับต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนนะครับออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินครับเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือว่าเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีครับเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาทฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทครับและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีครับสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้แล้วนะครับวันนี้ถึง31ตุลาคมที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ
2: รู้ด้วยอาบาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อน
3: I love Apache
4: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven
5: อย่าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมตราไผ่คู่
6: ทำไมช่วงนี้ผมเธอดูสวยขึ้นน่ะไปทำอะไรมาหรอ
5: ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ใส่ใจดูแลผมมากขึ้นแล้วก็ใช้แคร์บิวชุดเคราตินมีตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้ชุดเดียวเอาอยู
6: ่อะไรนะแคร์บิวชุดเคราติน
5: ใช่แล้วผมสวยไม่ยากแค่ใช้แคร์บิวชุดเคราติน
6: งั้นฉันต้องลองบ้างแล้วล่ะ
7: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน
8: ร่างกายคนเราเปรียบเหมือนเครื่องจักรถ้าเราใช้งานอย่างเดียวไม่บำรุงรักษาไม่นานเครื่องก็น็อกแล้วร่างกายของเราล่ะนิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดยังช่วยป้องกันและรักษาโรคเหน็บชาโรคโลหิตจางนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: ปากดีทั้งทีต้องดีตั้งแต่ฟันยันแปรงยาสีฟันไบโอเซฟตี้ไวท์ซีรีส์ยิ้มฟันขาวมั่นใจเต็มที่พร้อมแปรงสีฟันไบโอเซฟตี้อัลตร้าชาโคลแอนตี้แบคทีเรียเคลียร์ครบจบคราบครับเจพิพัฒน์มั่นใจไบโอเซฟตี้
10: ครีมโทนัฟมีตัวยาโทนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
11: เจ้าพ่อเพลงช้ำรักแมนมณีวันศิลปินตัวท็อปจากโปรเจกต์90มิวสิกมาแรง FM 90ลูกทุ่งรักไทย
12: กลับมาหาลูกแน่เด้อถ้าเลื่อนเจอพอดคอความนี
13: ้แท็กทีมความม่วนมันอามน้อยโรจนันท์โบซุปเปอร์วาเลนไทน
14: ์สวยจังสวยจังสวยดึงดูดแฟนชาวบ้านสวย
13: เพชรคทาวุฒิปลายกนกพร
14: มันบอดี้
11: ทับศิลปินจากเวทีประกวดชื่อดังเต็นพิชยาใบบัวพรชนกอามชิงช้าสวรรค์
13: ม่วนมันจะเต็มวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ณจุดนัดพบแห่งใหม่ของคนลูกทุ่งใจกลางกรุงเทพสเตเดียมวันบรรทัดทองชมฟรี11โมงเป็นต้นไป
11: ร่วมสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชอเอมยาสตรีเบลโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคร์บิวยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม
7: เพลงฮิตสุดคิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย

พลงนี้ส่งมอบไปถึงทุกคนที่ฟังอยู่เลยนะฮะสัมพันธ์รักนักเพลงครับมีหัวใจเดียวกันนะครับหัวใจที่รักเพลงลูกทุ่งเราก็ได้มาเป็นครอบครัวเดียวกันที่90ลูกทุ่งรักไทยนะครับ

0: พี่สุนะครับบอกว่าฟังอยู่บ้านริมคลอง16ฝนก็ตกเช่นเดียวกันจ้า
1: เพลงฮิตสุดคิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย
0: ก็ได้ฟังครับ FM 90ลูกทุ่งรักไทยและยดมตราโปรเซียนนะครับมอบทริปดีๆทริปฟรีๆนะครับทริปนี้ลูกทุ่งฮอลิเดย์นะครับเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยามครับเราจะเดินทางไปพระนครศรีอยุธยาและก็ลพบุรีนะครับในวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี้นะครับโทรมาแจ้งชื่อนามสกุลพร้อมเบอร์โทรศัพท์ของคุณนะครับได้ที่หลังไมค์ของเรานะ022807127นะครับ022807127จากนั้นเข้าไปที่แฟนเพจลูกทุ่งรักไทย90พิมพ์คำว่ายาดมตราโปรเซียนใต้ภาพกิจกรรมที่ปักหมุดเอาไว้บนสุดได้เลย
1: ลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม13ธันวาคมนี้กับยาดมตราโป๊ยเซียนลงทะเบียนโทรเลย022807127
0: แล้วทุกวันเสาร์นะครับ11โมงเป็นต้นไปนะครับในช่วงดีเจออยนะครับรอรุ้นว่าดีเจจะโทรกลับเพื่อลุ้นหน้าใหม่เป็นผู้โชคดีเที่ยวฟรี1ที่นั่งครับมอบความสุขให้คุณแล้วตอนนี้อยู่ที่คุณละต้องลงทะเบียนกันก่อนนะ
1: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
2: มาค่ะทุกคนวันนี้จัดเต็มกระเพราพริกแห้งสุดเผ็ดสลบดูสิพริกแห้งเถือกเต็มจานเลยถ่ายรูปสวยมาก
3: สวยนะสวยจ้ะแม่แต่กินรสจัดขนาดเนี้ยกระเพาะจะประท้วงเอานะระวังกรดไหลย้อนถามหาล่ะ
2: โอ้ยมันจุกเสียดพุ่งขึ้นมาถึงคอเลยอะแสบหน้าอกไปหมดเลย
3: นั่นไงล่ะมัวแต่จะเอาคอนเทนต์จนลืมสุขภาพอ้าวดื่มนี่ชาหมักคอมบูชาบิทาเก้นเพราะมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตช่วยลดอาการกรดไหลย้อน
2: ค่อยยังชั่วต่อไปเนี้ยก่อนจะรีวิวของเพจต้องมีชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นติดตัวไว้ตลอดแล้วล่ะอร่อยสดชื่นสบายท้องสุด
1: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
4: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
5: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
6: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: โดนครับซื้อครับ
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: ลุยเพื่อครอบครัวคน OTลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
8: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรจริงจริงจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
9: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
10: ตัวยาโทนาฟเฟตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา

คุณขอมาเราจัดให้นะครับทาง SMS 4689990บังเอิญมีหัวใจนะครับจัดไผ่พงศธรจ้ะหลายคนกำลังเดินทางอยู่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ

0: ที่คุณขอมานะครับผู้ชายหมายเลข2จากแมนมณีวันนะครับอย่าลืมไปให้กำลังใจแมนมณีวันนะครับลูกทุ่งสแควร์ครับ4ตุลาคมนี้นะครับที่สเตเดียมวันบรรทัดทองจุฬาซอย4นะครับคุณคงเจมนะครับบอกว่าวันนี้รถติดมากเลยรามคำแหงมุ่งหน้าอนุสาวรีย์ชัยแล้วก็เรียบด่วนรามอินทราด้วยแล้วก็เพลงถูกใจมากนะครับเดินทางแบบสบายใจเนาะไม่ต้องเครียดว่าครับฟังเพลงเพลินๆที่90ลูกทุ่งรักไทยนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็ยังรับอยู่นะลงทะเบียนไปเที่ยวด้วยกันนะครับลูกทุ่งฮอลิเดย์นะครับกับคลื่น90ลูกทุ่งรักไทยและยาดมตราโป้ยเสียนะครับ022807127นะครับลงทะเบียนกันก่อนครับหลังจากนั้นก็เข้าไปที่แฟนเพจลูกทุ่งรักไทยได้เลยพิมพ์คำว่ายาดมตราโป้ยเสียนใต้ภาพกิจกรรมที่ปักหมุดเอาไว้นะครับตอนนี้เราเบรกกันก่อนนะฟังเพลินเพลินนะครับผ่านแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์แล้วก็7โมงครึ่งกลับมาฟังเพลงที่คุณขอไว้อีกหลายเพลงเลย
1: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าว
2: ต้นชั่วโมงในเวลา7นาฬิกากับเอ็ดคารินบุญประเสริฐครับสำนักงานพระพุทธ